0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซินลด2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี
1: ้ผู้นำสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3-2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า90%เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่า90%และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีในส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวอศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการออกแบบพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อจัดทำแบบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
1: ด้านพลเอกพนาแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกได้รายงานการซ่อมบำรุงราชรถราชยานในส่วนของงานกรมสรรพวุฒิทหารบกได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยานตรราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาศ3ลำคาญ2องค์ว่าได้ดำเนินการเกือบครบถ้วนทั้งหมดแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเนติกยอร์กตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างโลหะของราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินงานด้านการประณีตศิลป์ไปพร้อมกันคาดว่าการบูรณะและงานศิลป์ จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี้
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่รอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
3: ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่าที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำในขอบเขตกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก่อนก็คือมีการบรรจุไปแล้วประมาณ 15,000 คนแล้วก็เอา 15,000 คนมาตรวจสอบก่อน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่าคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกในวันนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันที
4: ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.ในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีการประชุมเบื้องต้นครั้งแรกของคณะกรรมการเพราะว่าท่านนายกท่านก็ร้อนใจว่ามันควรจะให้เสร็จโดยเร็วจะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมีข่าวพูดกันมานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังสักที
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณปิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9-23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22-23มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
6: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
5: สำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซิน2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้ได้มีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านนาบงตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนบ้านนาต้องตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีเรเจป ตายิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีและเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีจากกรณีที่รัฐบาลตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในปี2563ขณะเดียวกันประธานาธิบดีแอร์ดวนเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทต่างๆระหว่างสหรัฐกับตุรกีได้ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
3: นายอาบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เตือนว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เริ่มขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ
2: ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าซีเรียต้องไม่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสพนักอยู่ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ18รายพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีมาครงยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยังคงให้การสนับสนุนซีเรียต่อไปด้านประธานาธิบดีอัลชาราแสดงความยกย่องถึงความกล้าหาญของผู้นำฝรั่งเศสที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียต่อไปแม้ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงดามัสกัสก็ตามนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลการซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายบาดเจ็บมากกว่า300รายและมีผู้สูญหายอีก23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวราว 130,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา0ต่อ0เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษอเล็กซานดราเอล่านักหัวดาวรุ่งฟิลิปปินส์เกือบสร้างปาฏิหาริย์หลังฮึดสู้กับจัสมินปอลินีอดีตรองแชมป์เมื่อปี2024พ่ายไป1ต่อ2เซตหยุดเส้นทางแกรนด์สแลมวิมเบิลดันไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเทนนิสแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์ในประเภทชายคู่รอบแรกผู้นานันพันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยมืออันดับ59ของโลกจับคู่กับอานาภาภาการนักหัวจากอินเดียมืออันดับ19ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะคู่เจ้าถิ่นจากสหราชอาณาจักรเลียมแชนนอนกับวิลเลียนโมซอน2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการ หลุยโกโต้มิเกลมือดับหนึ่งของโลกจากบราซิลที่จับคู่กับซิก้าเซโก้มือดับ4ของโลกจากสโลวีเนียวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี MVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบสาว U18 ไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ตบเอาชนะญี่ปุ่น3-2เซตคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยโดยมีแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและควบรวมภารกิจท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าโดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อวางรากฐานผลักดันให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรกีฬาจักรยานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนไทยทั้งวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ชงสายอุดมศิลป์จุฑาทิพย์มณีพันธ์อดิศักดิ์วรรณศรีและจายอังสุธาสาวิทต่างสอบผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้จะเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้จัดสินพร้อมกัน2โครงการระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง46 ซม.และเวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 18 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง21 เซม.และเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง7 เซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
5: 1 นาทีกับกปท.
6: มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและควรฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองพบว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วโดยระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่ความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าหม้อน้ำสกปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสัปเหร่อเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปณสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสัปเหร่อมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่2หมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่2ชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดชาวมอญสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยได้อย่างดีลักษณะบ้านเรือนของมอญไม่ต่างจากของไทยทั่วไปเท่าใดนักอาชีพก็คล้ายกับคนไทยนิยมทำนาทำสวนทำไร่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทำหม้อน้ำลวดลายวิจิตรงดงามมากจังหวัดนนทบุรีจึงใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการเตรียมพร้อมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยและเกิดฝนทิ้งช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรเช้าวันนี้ไปติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: ตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในระดับไหนแล้วคะแล้วมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำเกษตรไหมคะ
14: ครับกลับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับณเวลานี้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บน้ำของเรานี้นะครับณการเพาะปลูกในปีนี้นะครับประเมินไว้ยังสามารถที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรได้แต่คาดว่าจะมีเรื่องของเอลนิโญในช่วงปลายปีหรือว่านับจากนี้ไปเนี่ยก็เราได้มีการเตรียมการนะครับมีการวางมาตรการเกี่ยวเรื่องของการเก็บกักน้ำหรือว่าการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำให้มากขึ้นซึ่งเราก็คาดการนะครับว่าปริมาณน้ำที่เราคาดการในวันที่1พฤศจิกายน2019โดยกรมชลประทานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จะมีบางส่วนแถบภาคตะวันออกอย่างคลองสียัดหรือว่าในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นลำตะคองหรือว่าในส่วนทางภาคอีสานตอนใต้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาตรการเรื่องของการเติมน้ำเข้าอ่างนะครับโดยไม่ว่าจะเรื่องของการบริการของกรมฝนหลวงและการมีเกษตรหรือเรื่องของการบริการน้ำเพื่อให้มีน้ำเข้าไปสะสมไว้ในอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
13: อย่างแผนรับมือหรือมาตรการรับมือเอลนิโญค่ะตอนนี้ของกระทรวงเองมีการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบทั้งของประชาชนภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานไว้ยังไงบ้างครับ
14: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุยะจึงเวชมนกิจนะครับท่านได้ประชุมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมฝนหลวงและการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินสปกนะครับหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามองในภาพรวมทั้งหมดนะครับคงจะไม่ดูแค่เรื่องของน้ำแต่ดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงว่าวันนี้เรามีพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ตรงไหนที่เราอาจจะต้องเข้าไปให้ความสนใจเรื่องของการปรับแผนการเพาะปลูกซึ่งเราก็ประเมินนะครับว่าช่วงเดือนสิงหาคมนะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าได้รับผลกระทบประมาณ66จังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่เราเฝ้าระวังในการบริหารจัดการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้สามารถที่จะทำการเกษตรได้ไม่ว่าจะพืชสัตว์ประมงเนี่ยให้ได้อย่างมีศักยภาพนะครับก็เราจะสร้างเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ด้านการเกษตรยกตัวอย่างนะครับที่เราได้วางมาตรการไว้เนี่ยคงให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับสทช.กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งน้ำต้นทุนการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำการดูแลเรื่องการวางระบบไม่ว่าจะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือรักษานิเวศเนี่ยให้มีความสมดุลเพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็สมดุลกับปริมาณน้ำที่เรามีในทุกๆจุดที่มีการเก็บกักน้ำนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของการปรับแผนการผลิตในภาคเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำทำยังไงจะเพาะปลูกให้ปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเรื่องของปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวจะดูแลไงให้มีพื้นที่ที่สมดุลกับน้ำแต่ว่าถ้าพืชในบางส่วนที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยอาจจะมีพืชอื่นที่ไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกเช่นถั่วหรือพืชหลังนาหรือพืชผักที่เป็นพืชอายุสั้นนะครับที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยเพื่อเป็นรายได้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ไม่ขาดแคลนหรือว่าไม่กระทบต่อรายได้ที่เกิดจากการทำอาชีพปกตินะครับ
15: อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับเรามีอาสาสมัครในการที่จะเข้าไปช่วยในการดูแลในพื้นที่นะครับติดตามเฝ้าระวังนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีผลกระทบหรือว่าเข้าไปช่วยให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการวางแผนการผลิตการปรับตัวนะครับเพื่อลดความเสียหายจากผลกระทบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศได้ทันท่วงทีรวมทั้งเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเราได้ประเมินผลว่าเราจะเข้าไปดูแลในพื้นที่ที่ผมได้กล่าวเหตุเบื้องต้นว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังว่าเราจะดูแลไงให้รวดเร็วและเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดรวมทั้งเรื่องของการวางแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลหลังเกิดภัยได้อย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการดูแลให้ไวที่สุดแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดครับ
13: ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรเองค่ะได้มีการประเมินไหมคะว่าจุดไหนที่เราต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำอะค่ะ
15: ก็จะมองว่ามี66จังหวัดประมาณ51ล้านไร่นะครับอย่างภาคตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยในจังหวัดที่เราคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่างนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับภาคเหนือเช่นนครสวรรค์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับอาจจะเกิดผลกระทบจากการมีฝนทิ้งช่วงอันนี้เป็นการประเมินนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการได้เข้าไปดำเนินการนะครับไม่ใช่เฉพาะ 6-7 จังหวัดนี้ที่ผมได้กราบเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
13: ปลัดคะเรามีแผนสำรองไหมคะว่าหากกรณีสถานการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการไว้เราจะมีมาตรการบริหารจัดการน้ำหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรคะ
15: คือในเบื้องต้นนะครับต้องกลับเรียนว่าวันนี้เรื่องของน้ำเนี่ยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เข้ามาดำเนินการเนี่ยหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เผื่อไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดสองคือกรมฝนหลวงและการมีเกษตรที่ในการที่จะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยผมได้คุยกับท่านทิพย์ดีแล้วว่าให้เขาวางแผนว่าจะดำเนินการร่วมกรมชลประทานอย่างไรเพื่อให้การเติมน้ำในพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำได้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสามก็คือกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของสำนักงานพิทักษ์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งวันนี้มีกองทุนพิทักษ์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะที่สามารถจะดูแลเรื่องของสร้างพื้นฐานได้ก็คงต้องเข้าไปดูในส่วนของพื้นที่ที่เตรียมดูแลรับผิดชอบกับสธนช.ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะฮะการใช้งบประมาณต่างๆเพื่อมีความรวดเร็วในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรในส่วนของดูแลเรื่องของการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมเกษตรกรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนในส่วนการดูแลหลังเกิดภัยหรือว่าการเข้าไปดูระหว่างการเกิดภัยกรมชลเองก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุดพี่น้องเกษตรกรได้ผลกระทบและมีการประกาศภัยขึ้นมาเราก็จะเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในภาพรวมเลยนะครับที่ให้พวกเราขับเคลื่อนเป็นลักษณะของทีมงานของกระทรวงเกษตรโดยทำงานในเชิงบูรณาการกันครับ
13: ค่ะจะไม่พูดถึงเลยก็คือด้านของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆตอนนี้เราเสริมพร้อมและมีการติดตั้งเพิ่มเติมหรือยังคะ
15: ตอนนี้นะครับกรมชลประทานเองนะฮะมีเครื่องจักรเครื่องมือในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยเรามีประมาณ 2,500 กว่าเครื่องรถบรรทุกน้ำประมาณเกือบ300คันนะครับรวมทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสำหรับอื่นประมาณ 3,000 หรือประมาณ 4,000 หน่วยของการสนับสนุนนะครับผมคิดว่าในประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 หน่วยเนี่ยก็ได้รับข้อสั่งการให้เข้าไปชาร์จปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วตรงนี้เรามีความพร้อมครับผม
13: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ปลัดฝากข้อแนะนำถึงเกษตรกรหรือประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงนี้ค่ะรวมถึงการปรับตัวรับกับผลกระทบจากเอลนีโญหน่อยค่ะ
15: ก็ผมขออนุญาตกลับเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมว่าสิ่งที่เราได้รับประโยชน์คือการสื่อสารข้อมูลล่วงหน้าที่จะให้เราได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของข้อมูลข่าวสารที่ให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าวันนี้อาจจะเกิดภาวะของฝนทิ้งช่วงภาวะของเอลนีโญเพราะนั้นเรื่องของการใช้น้ำที่สมเหตุสมผลการใช้น้ำที่สมดุลหรือว่าการใช้น้ำที่เป็นไปตามหลักวิชาการเราชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพยายามจะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรก็พยายามที่จะให้ท่านได้สามารถเพาะปลูกภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอย่างมั่นคงแข็งแรงเพราะนั้นก็กล่าวเรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำ กิจกรรมภาคการเกษตรกรรมหรือพี่น้องประชาชนในเรื่องการอุปโภคบริโภคหรือเรื่องของน้ำให้สามารถอยู่ได้จะมีความสุขในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาผมไม่มั่นใจว่าจะมากหรือน้อยอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารที่เตือนเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้เตรียมการกันเดี๋ยวกลับเรียนว่ากระทรวงเกษตรพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านมีอะไรก็ติดต่อผ่านหน่วยงานของเราในเขตภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครของเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เราพร้อมที่จะช่วยท่านให้เร็วที่สุดนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเราจะอยู่กับท่านในทุกช่วงนะครับของการทำกิจกรรมภาคเกษตรครับ
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือเอลนิโญรวมถึงฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ
15: ครับขอบคุณครับ
13: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
17: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงควบคู่กับการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดมาอย่างยาวนานด้วยพรมแดนที่เชื่อมต่อกันทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันและมีความร่วมมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เผชิญความท้าทายรอบด้านการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสำคัญเพื่อร่วมกำหนดแนวทางรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างเสถียรภาพและต่อยอดการพัฒนาภูมิภาคร่วมกันซึ่งการเดินทางเยือนเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันพรุ่งนี้ถึง10กรกฎาคมนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ในระดับผู้นำเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งมองการพัฒนาในมิติที่กว้างไกลนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำคณะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อหารือแนวทางสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ
19: ครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะท่านอันวาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศในโอกาสนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าไปให้ลึกและไปให้ไกลมากขึ้น3เป้าหมายหลักในครั้งนี้เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอาหารความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราเน้นในเรื่องของสันติภาพแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้คงจะมีรายละเอียดที่จะได้พิจารณาร่วมกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้าน
18: นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนยังเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่ด่านสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุคิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิจกายุคิตัมจะช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าอำนวยความสะดวกในการเดินทางรองรับการขยายตัวของการค้าสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียในอนาคต
19: ที่สำคัญคือในวันที่2ของการไปเยือนมาเลเซียท่านนายกก็จะกลับมาที่สงขลาแล้วก็จะไปเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่อันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญของการค้าชายแดนเพราะว่าด่านสะเดาถือว่าเป็นด่านหลักของการค้าขายกับชายแดนมาเลนะคะด่านสะเดาแห่งใหม่นี้ที่สร้างกันมาอย่างยาวนานใช้เวลาถึง10ปีในโอกาสนี้ก็จะได้เปิดอย่างเป็นทางการในฝั่งมาเลเซียท่านนายกอันวาก็จะไปกดปุ่มเปิดในฝั่งมาเลก็เป็นอีกภาพบรรยากาศนึงที่จะนำไปสู่การค้าขายที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวที่จะผลักดันให้มันเติบโตมากขึ้น
18: การเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
17: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกำหนดติดตามในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ช่องทางแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งการใช้แอปนั้นมีทั้งที่ถูกกฎหมายได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและแอปเถื่อนที่ฉวยโอกาสจากความเร่งรีบใช้เงินด่วนทันใจกับการโฆษณาที่ว่าอนุมัติไวไม่เช็คบูโรไม่ต้องมีคนค้ำเพราะนี่คือกับดักที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อตกเข้ามาอยู่ในวังวนของมิจฉาชีพอย่างง่ายดายสิ่งที่แลกมากับเงินด่วนทันใจนั่นคือเงินที่ได้ไม่ครบจำนวนโดนหักไปกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงหากไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดจะถูกตามคุกคามมีการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายบางรายถูกขโมยข้อมูลและเข้าถึงรายชื่อในโทรศัพท์ส่ง SMS หรือโทรไปหาคนที่ผู้กู้มีรายชื่อติดต่อประจานให้อับอายลุกลามไปจนถึงสถานประกอบการมีผู้เสียหายถูกหลอกแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจำนวนมากจึงร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบและปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเน้นประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อติดตามและปิดแอปเถื่อนได้อย่างรวดเร็วสำหรับพฤติการของการปล่อยเงินกู้ผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์มีการวางระบบที่ลดขั้นตอนจากแอปที่ถูกกฎหมายการกรอกข้อมูลเข้าระบบต้องการเพียงข้อมูลพื้นฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและถ่ายภาพใบหน้าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทำให้ผู้กู้จำนวนมากตัดสินใจสมัครโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้รอบด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำหากถูกแอปเถื่อนเหล่านี้คุกคามกระทบการใช้ชีวิตประจำวันคือต้องตั้งสติและหยุดจ่ายหนี้ทันทีหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับมิจฉาชีพไม่เปิดอ่านข้อความหรือรับโทรศัพท์จากแอปเงินกู้เถื่อนที่มาทวงหนี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคามตามติดหรือประจานรีบแจ้งความและรวบรวมหลักฐานกับสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือผ่านออนไลน์ที่สำคัญต้องแจ้งให้คนรอบข้างได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโดนหลอกให้กู้เงินออนไลน์และให้เตรียมรับมือหากถูกคุกคาม
20: ถ้ากระบวนการในการกู้นะครับไม่ได้ดำเนินการให้เป็นตามข้อกฎหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเรื่องเอกชนนะครับประชาชนให้กู้ด้วยกันเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 ถ้าเป็นในส่วนสถาบันการเงินเนี่ยครับก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีถ้าการดำเนินการที่นอกเหนือไปกว่านั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นต่อเดือนมากกว่าต่อปีก็ไม่ต้องส่งนะครับมาร้องนะครับถ้าเป็นจังหวัดก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับถ้าต่างจังหวัดนะครับถ้าส่วนกลางก็มาร้องที่สคบนะครับหรือว่าทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นกองที่เราก็จะมีบุคลากรแล้วมีคนที่รับผิดชอบในการดูแลทำหน้าที่แทนท่านที่เดือดร้อนเหล่านั้น
6: หากใครที่กำลังจะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันขอให้ระวังความเสี่ยงโดยศึกษาข้อมูลและเลือกแอปเงินกู้ที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจริงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระคืนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจกู้นำเงินมาใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงมาลิชโยรายงาน
17: ท่านผู้ฟ
3: ังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางมาตรการยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเข้มงวดแก้ปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
0: การใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบธุรกิจไทยมาอย่างยาวนานแต่การกระทำผิดเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้คอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโหว่ขบวนการนอมินีนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยที่ประชุมเห็นชอบให้บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้บัญชีผู้สอบบัญชีและทนายความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดพร้อมยกระดับการกำกับดูแลสมาชิกตามจรรยาบรรณวิชาชีพหากพบผู้ให้ความช่วยเหลือหรือรู้เห็นเป็นใจจะเร่งดำเนินการทางวินัยและลงโทษตามจรรยาบรรณอย่างเข้มงวดต่อไป
21: ผู้มีวิชาชีพทนายความและบัญชีเนี่ยบางท่านนะครับไปให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ให้มาคุยกันและสิ่งที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีและนายกสภาทนายความรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมเห็นตรงกันก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีผู้ทำบัญชีกี่รายเป็นใครทนายความกี่รายเป็นใครที่เข้ามารับรองลายมือชื่อเรื่องที่สองก็คือการกระทำที่เราคิดว่าให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือถ้าเราพบมีการกระทำความผิดทั้งสองสภาก็จะดำเนินการในส่วนที่ระเบียบหรือกฎหมายที่ทั้งสองสภารับผิดชอบนะครับในเรื่องมารยาทของทนายความและก็จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี
0: ขณะที่นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความกล่าวว่าทนายความที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติอาจถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528โดยมีโทษ3ระดับได้แก่ภาคทันการสั่งห้ามประกอบวิชาชีพทนายความไม่เกิน3ปีและการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความซึ่งถือเป็นโทษสูงสุดพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้วินัยของสภาทนายความจะพิจารณาตามความร้ายแรงของพฤติการในแต่ละกรณีเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของวิชาชีพทนายความ
22: พี่น้องทนายความผมรักวิชาชีพผมนะครับแต่ท่านก็ต้องรักวิชาชีพทนายความเช่นกันถ้าทางกรมพัฒนาธุรกิจมีข้อมูลยกตัวอย่างเส้นทางการเงินของทนายความที่ไม่มีตังจริงแล้วเอาเงินต่างชาติมาเป็นนอมินีโทษเราเนี่ยมีอยู่3ประการคือภาคทันที่2ก็คือห้ามทำการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีและโทษประการที่3ก็คือลบชื่อดูความหนักเบาของแต่ละเคสว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งท่านไม่รอดแน่นะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องทนายความผมด้วยนะครับเราต้องประกอบวิชาชีพโดยสุจริตนะครับ
0: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อขบวนการนอมินีสะท้อนถึงความตั้งใจในการตัดวงจรการกระทำผิดอย่างจริงจังครอบคลุมตั้งแต่ผู้ถือหุ้นตัวแทนไปจนถึงผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนับสนุนผ่านการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจของประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
24: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
23: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คตวิโร
1: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่าน

0: ข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะทีมงานค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีซังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับความคืบหน้านะครับในการสอบการทุจริตบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับไปตรวจสอบดูกระดาษคำตอบแล้วนะครับพบว่ากระดาษคำตอบเนี่ยประมาณ 5,000 แผ่น 5,000 รายเนี่ยไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงนะครับพูดง่ายๆคือ 5,000 คนนี้เนี่ยอาจมีความสุ่มเสี่ยงว่าน่าจะมีการทุจริตกันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เบื้องต้นนะฮะตรวจบางส่วนยังไม่ตรวจทั้งหมดเพราะตรวจไป 15,000 รายชื
2: ่อ
1: ไม่ตรงซะ 5,000 รายชื่อแล้วนะครับไม่ตรงซะ 5,000 รายชื่อเท่ากัน1ใน3เลยนะครับแล้วคนสอบเนี่ยเป็นแสนนะครับเราต้องไปจับตาดูกันต่อไปแล้วหลังจากนี้จะอย่างไรกระบวนการในทางราชการเนี่ยแน่นอนฮะบุคคลที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยบ
2: ุ
1: คคลระดับสูงข้าราชการระดับสูงเนี่ยโดนย้ายไปที่เรียบร้อยแล้ว5ท่านย้ายออกไปแล้วก็มีการสอบวินัยร้ายแรงเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการลงโทษทางกฎหมายในทางวินัยคือปลดออกแล้วก็ไล่ออกส่วนโทษทางอาญาเนี่ยก็จะต้องติดตามดูว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ต้นสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรหากหลักฐานเนี่ยมันมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ามีการทุจริตจริงก็คงจะนำไปสู่การฟ้องร้องในคดีอาญาเพื่อนำไปสู่เรื่องของการจำคุกคุมขังผู้กระทำความผิดกันต่อไปนะครับเพราะมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่ามีแต่โทษทางวินัยปลดออกไล่ออกและโทษทางอาญาจะมาเมื่อไหร่แน่นอนตรงนี้เราจะต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการที่เขามีการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้เสียก่อนมีการตั้งสองคณะคณะแรกเนี่ยเป็นคณะของท่านปลัดอันสิทธิ์อีกคณะหนึ่งก็จะมีคนนอกมาร่วมด้วยที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อวานกับคุณปานิสราก็คือปอปอทอและอีกกลุ่มหนึ่งใครอีกคนหนึ่งใครเนาะคนนอกอีกอันนึง
2: คนนอก
1: อีกอันนึงนะครับเพื่อที่จะมาดูนะครับในเรื่องของการทุจริตนะครับก็คือองค์กรอิสระนั่นแหละสองหน่วยงานนะครับก็มาติดตามดูนะครับว่าการตั้งคณะกรรมการตรงนี้ผลจะมาเมื่อไหร่นายกคาดว่าต้องรายงานผลทุก10วันให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเข้าใจเดี๋ยวจะหาว่ารัฐบาลอ่อนประชาสัมพันธ์เมื่อวานนายกบอกแบบนี้นะเอ้ามาดูเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรกันบ้างนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็มีการโปรโมทหรือว่าชูนะฮะเรื่องของ Agritech นะฮะปั้น4สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ4สินค้าเกษตรคืออะไรมูลค่าสูงสูงแค่ไหนแล้วเกษตรกรเนี่ยจะมีโอกาสสร้างรายได้จาก4สินค้าเกษตรนี้กันได้อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านทรงพลและท่านปณิศราและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงด้วยอากิเทคนะคะตรงนี้อยากให้ท่านอธิบายหน่อยค่ะว่าในทางปฏิบัติแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือว่าสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยต้องยินบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งวันนี้เนี่ย พวกเราหรือคนไทยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเข้าใจรู้จักกันดีมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจับต้องได้ก็คือเทคโนโลยีเรียกว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อันนี้เราใช้กันทุกคนแต่ก็อยากจะเล่าต่อว่าจริงแล้วเทคโนโลยีในการเกษตรเนี่ยเรียกว่าอะกริเทคเนี่ยมันมีตั้งแต่เทคโนโลยีตั้งแต่ก่อนปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินที่เรารู้จักกันว่าเป็นรถไถรถเกี่ยวรถหว่านรวมถึงโดรนนี่คือภาพที่เราเห็นกับตาแต่ว่าในส่วนที่อยากจะขยายความว่ามันมีความกว้างและความลึกกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปนะครับการเปลี่ยนจากข้าวเปลี่ยนจากผลไม้เป็นสินค้าที่เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารสุขภาพหรือว่าเป็นเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งเป็นยาอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีในส่วนของอกริเทคเช่นกันรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะครับมันก็จะมีเรื่องของระบบดิจิตอลระบบบล็อกเชนในการที่ถามตอบได้ว่าหรือระบบ QR code ที่จะตอบได้ว่าสินค้าเนี่ยมีความปลอดภัยมาจากไหนนะครับกับผู้บริโภคและรวมทั้งให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับแล้วก็รวมทั้งการเข้าถึงตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักเราแล้วก็เราก็สามารถนำเสนอสินค้าเกษตรของเราได้ซึ่งหน้าที่ของเทคโนโลยีหรืออกริเทคครับก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้นะครับในความหมายของลดต้นทุนก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้น้ำได้แม่นยำนะครับใช้ปุ๋ยแม่นยำขึ้นตามค่าวิเคราะห์ดินและก็ความต้องการของพืชในแต่ละระยะนะครับมีการปรับปรุงบำรุงดินมีให้โครงสร้างของดินมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนเหมาะสมก็สามารถลดต้นทุนได้ซึ่งการลดต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะมีกำไรการเติบโตที่ยั่งยืนเมื่อทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกคนก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้เช่นกันเมื่อลดต้นทุนได้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผลผลิตก็จะดีขึ้นพอผลผลิตดีขึ้นราคาก็จะมีปรับตัวลดลงมาทุกคนก็ต้องสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่จะสร้างความแตกต่างยกตัวอย่างเช่นว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนอะโวคาโดหรือเปลี่ยนกล้วยหอมไปเป็นขนมเปลี่ยนอะโวคาโดไปเป็นเรื่องของเครื่องสำอางอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผู้เซฟตี้การมีเครื่องหมาย GAP การตรวจสอบรับรองต่างๆนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเทคโนโลยีในการเรียกว่าแอปพยากรณ์อากาศที่เราก็ทราบกันดีนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆรวมทั้งเรื่องของข้อมูลด้านราคาที่วันนี้เราเห็นราคาตั้งแต่ในประเทศจนถึงราคาระดับโลกโดยรวมๆแล้วครับก็คือว่าถ้าเทคโนโลยีมีความสำคัญก็คือว่าใช้ลดต้นทุนนะครับสร้างความแตกต่างในสินค้าสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางเสี่ยงทางด้านมีอากาศแล้วก็เรื่องของตลาดดังนั้นเองกระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านสุริยะจึงรุ่งกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีครับ
1: ครับสินค้าการเกษตรที่บอกว่ามี4สินค้านะครับที่เป็นที่มีมูลค่าสูงมีอะไรบ้างฮะท่าน
3: นะในงานศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเราก็ให้ทางเขตที่เราเป็นหน่วยงานศึกษาของเราเนี่ยก็เลือกสินค้ามาก็จะมีเรื่องของกล้วยหอมนะครับเรื่องของสับปะรดเรื่องของอะโวคาโดและเรื่องของข้าวซึ่งก็เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นเนื่องจากว่าสินค้าใน3 4สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่โดยตัวของเขาเองเนี่ยเขามีคุณค่าในตัวค่อนข้างจะสูงดังนั้นเนี่ยการนำสินค้าทั้ง4อย่างเนี่ยมาศึกษาเพื่อดูว่าถ้าเราใส่เทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคุ้มเพียงพอกับการที่จะลงทุนหรือไม
1: ่
3: ยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องของกล้วยหอมแล้วก็สับปะรดเนี่ยหลักๆของประเทศไทยเองส่วนใหญ่คนไทยจะกินสดนะครับแต่ว่าพอเมื่อกินสดแล้วเนี่ยสินค้าที่เหลือนะครับก็จะช้ำจะเน่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายได้คือว่าจะทิ้งเลยราคาจะเป็นศูนย์เลยดังนั้นเนี่ยการแปรรูปจากกล้วยหอมเป็นเค้กกล้วยหอมหรือว่าเป็นกล้วยหอมทอดนะครับหรือสับปะรดเนี่ยทำเป็นสแน็คหรือว่าทำเป็นสิ่งของพวกเคี้ยวเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับเป็นการสร้างฐานกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าสดซึ่งก็จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่กว้างขึ้นแล้วก็ไม่ไปแย่งตลาดสินค้าสดด้วยส่วนเรื่องของอะโวคาโดนะครับเราก็เป็นกินกันสดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการพอสินค้ามันเหลือนะครับในแต่ละวันเองก็ เอามาแต่เราไม่ใช่เอาของเหลือมานะครับแต่เราเอาของที่มีคุณภาพดีเนี่ยมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแปรรูปเป็นน้ำอะโวคาโดปั่นหรืออะไรก็แล้วแต่รวมทั้งข้าวเนี่ยนะครับปกติเราขายข้าวได้กิโลละถ้าเป็นข้าวเปลือกก็จะเป็นกิโลแล้ว8บาท9บาท10บาทก็ตามต่างพันกันไปแต่พอเราเอามาแปรรูปเป็นน้ำมันลำข้าวมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นั่นส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยอย่างที่เรียนย้ำอีกครั้งว่ามีฐานรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการไต่บันไดมูลค่านะครับจากการขายเป็นอาหารสัตว์ขายเป็นอาหารคนนะครับขายเป็นอาหารเสริมสุขภาพขายเป็นเครื่องดื่มนะครับรวมทั้งขายเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ไปขั้นสุดก็คือขายเป็นยาเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการขายเป็นกิโลก็จะขายเป็นวิตามินดีในลำข้าวขายเป็นอะไรที่เป็นหน่วยเป็นกรัมมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นก็สามารถสร้างฐานรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นครับ
2: ค่ะท่านคะแล้วในส่วนข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ล่ะคะจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยวางแผนการผลิตหรือว่าแปรรูปสินค้าได้เหมาะสมมากขึ้นรวมไปถึงการลดความเสี่ยงจากการลงทุนตามกระแสได้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าใน4สินค้าเนี่ยก็คือต้องมองก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วฤดูกาลเนี่ยเราก็มีความครบถ้วนดังนั้นเนี่ยผลไม้ของเราหรือว่าสินค้าเกษตรหรืออาหารเราเนี่ยจะมีทั้งปีซึ่งแตกต่างกันไปตามฤดูกาลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาเนี่ยท่านก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลกินตลอดด
2: ัง
3: นั้นเนี่ยการที่เราจะปลูกจะผลิตอะไรหรือแปรรูปอะไรเนี่ยขอให้ดูความเหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปปลูกผิดที่ผิดทางอากาศหรือความเย็นมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตไม่ออกดังนั้นเนี่ยจากการที่เราศึกษาเนี่ยจะพบว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันและรสชาติก็จะอร่อยต่างกันอันนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยดังนั้นการศึกษานี้สะท้อนเห็นว่าถ้าเราปลูกเราผลิตเราแปรรูปในพื้นที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมหรือพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะมีรายได้ที่ไม่เสบิงมากนักนะครับไม่ใช่ราคาขึ้นราคาลงที่มันผันผวนนอกจากนั้นเองเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับนั้นเนี่ยถ้าเราไปปลูกตามเพื่อนนะครับเห็นทางภาคใต้ปลูกอะไรเราอยู่ภาคเหนือเราก็จะปลูกตามเห็นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไม่สร้างเอกลักษณ์ไม่สร้างอัตลักษณ์หรือไม่สร้างมูลค่าที่คนอยากจะกินอยากจะซื้อของเรานะครับแล้วก็รวมทั้งชัดเจนว่าถ้าเราขยายฐานจากการขายผลสดนะครับมาแปรรูปเพิ่มขึ้นโดยชุมชนเนี่ยเงินก็จะหมุนอยู่ในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ผมได้กล่าวเรื่องอกริเทคครับผม
2: ครับ
1: หลังจากนี้ทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะนำข้อมูลและผลการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ไหนบ้างครับหรือจะมีแนวทางในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวยังไงฮะในอนาคตนะ
3: ครับผมเราคงต้องศึกษาต่อครับว่าความคุ้มทุนนะครับต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทุกอย่างจะมีความมีการลงทุนนั้นเนี่ยการลงทุนในระดับเกษตรกรหรือระดับกลุ่มเกษตรกรเล็กๆเนี่ยความเหมาะสมของเกษตรกรที่จะมาแปรรูปเนี่ยควรจะลงทุนในเรียกว่าสเกลแบบไหนนะครับเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถทำได้แล้วก็ถ้าเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเช่นกลายเป็นเรื่องของเครื่องสำอางซึ่งเครื่องสำอางกับยาเนี่ยต้องมีระบบ ISO หรือระบบมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นหรือกลุ่มที่มีทักษะมากขึ้นการเตรียมพร้อมที่จะมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันคงต้องเป็นการศึกษาแล้วก็ออกแบบเพื่อให้การลงทุนของภาครัฐก็ดีหรือการลงทุนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกิดความคุ้มค่าไม่ใช่แล้วว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลที่ดีแต่มันก็จะเกิดความเสียหายกับทางประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณภาครัฐก็ดีหรือเรื่องของหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรด้วยดังนั้นในการศึกษาต่อไปคือว่าจุดคุ้มทุนแล้วก็ประเภทของการลงทุนประเภทของการแปรรูปการไต่บันไดมูลค่าของสินค้าเกษตรเนี่ยอะไรที่เหมาะกับในแต่ละระดับครับทางครับ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการปรับรูปแบบการเกษตรนะฮะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เลือกสินค้า4สินค้านะครับสับปะรดอะโวคาโดข้าวและกล้วยหอมทองนะครับที่เป็นสินค้าที่น่าจะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนำเทคโนโลยีมาร่วมกับการผลิตในด้านการเกษตรครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านพีรพันธ์คอทองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีนะครับมาปรับใช้กับวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับประเทศไทยมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเลขาบอกเนี่ยความโดดเด่นของประเทศไทยเนี่ยไปปลูกพืชชนิดเดียวกันในต่างพื้นที่การรสชาติก็จะแตกต่างกันเคยไปทานมันเนี่ยมันสับปะหลังในพื้นที่อุดรธานีแถวอีสานเนี่ยโอ้มันหวานหวานหวานมากโดยที่โอ้ผมบอกเลยนะมันหวานญี่ปุ่นยังสู้ไม่ได
2: ้
1: นะครับสาเหตุเพราะดินแถวนั้นดีแต่ถ้าเกิดนำมันชนิดนี้ไปปลูกในพื้นที่อื่นๆเนี่ยรสชาติอาจจะไม่หวานเช่นนั้นอาจจะจืดหรืออาจจะเค็มก็ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่เขาบอกว่าชาติอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ยกตัวอย่างทุเรียนของประเทศไทยนะครับปลูกที่จันทบุรีปลูกที่ตะวันออกปลูกที่อีสานเนี่ยรสชาติก็จะแตกต่างกันคนต่างชาติชอบทานมากจีนเนี่ยเจ้าแห่งการ
2: ทานทุเรียน
1: เจ้าแห่งการทานทุเรียนเราทราบไหมครับว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการก๊อปปี้เจ้าแห่งการที่จะ เทคโนโลยีการผลิตแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะนำทุเรียนจากประเทศไทยเนี่ยไปปลูกในประเทศเขาแต่เขายังไม่ประสบความสำเร็จผ
2: ่
1: านแลบผ่านห้องวิจัยเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างทุเรียนเนี่ยให้มีรสชาติเหมือนทุเรียนบ้านเราได
2: ้
1: นะครับแต่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตั้งรับนะครับเมื่อไหร่ที่เขาทำได้ปุ๊บเนี่ยทุเรียนบ้านเราราคาตกทันทีเพราะผู้รับซื้อส่วนใหญ่เนี่ย 70% เนี่ยคือชาวจีนนะครับเมื่อไรที่เขาสามารถผลิตขึ้นมาเองได
2: ้
1: นะครับซึ่งผมคิดว่าคงไม่นานไปกว่านี้เทคโนโลยีมันไปมากยิ่งขึ้นมีอะไรที่จีนทำไม่ได้บ้างอวกาศจีนก็ไปมาแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถประดิษฐ์คิดค้นปลูกทุเรียนรสชาติเหมือนบ้านเราได้เนี่ยเสร็จเลยนะครับจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยผลผลิตล้นตลาดแล้วเราจะเห็นเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยต้องมาโค่นสวนทุเรียนเพราะปลูกไปไม่คุ้มในอนาคตนี่คือสิ่งที่ภาคการเกษตรเนี่ยจะต้องระมัดระวังจะต้องระมัดระวังเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าก้าวกระโดดสมัยก่อนเราเห็นเทคโนโลยีเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าเทคโนโลยีคือสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปรองลงมาในเอเชียคือประเทศญี่
2: ป
1: ุ่
2: น
1: ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีญี่ปุ่นเนี่ยจะมาสู้กับเกาหลีอยู่ระยะหนึ่งในช่วงปี2550กว่านะครับปรากฏเกาหลีชนะด้วยราคาที่ถูกและคุณภาพที่ดีตอนนี้เกาหลีเจอจีนนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าจีนเนี่ยแทบจะกินส่วนแบ่งตลาดทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีแทนไปแล้วนะครับด้วยราคาที่ถูกและคุณภาพที่ก็ไม่หนีกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมองในอนาคตสิ่งที่เป็นตอนนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถทำต่อได้ในอนาคตนะฮะนี่เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันครับไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีหลากหลายประเด็นเนี่ยที่เป็นมติกันออกมาแต่ก่อนการประชุมและหลังการประชุมมีสีสันเหมือนกันเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าคะแนนของรัฐบาลเนี่ยตกไป 5% เนี่ยนายกคิดยังไงเมื่อวานโดยสรุปนายกก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ย20กระทรวงเนี่ยที่รัฐบาลบริหารงานอยู่เนี่ยมีผลงานอยู่น
2: ะ
1: ไล่เป็นรายกระทรวงมีผลงานทุกผลงานเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ
2: ์
1: มันก็จะมีคำพูดที่ว่ารัฐมนตรีที่โดดเด่นที่โลกจำกับรัฐมนตรีที่โลกลืมรัฐมนตรีที่โลกลืมคือเราก็จะเห็นชื่อท่านนี้แล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊ะท่านนี้อยู่กระทรวงอะไรกระทรวงนี้ทำอะไรนี่คือรัฐมนตรีที่โลกลืมอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ทำงานท่านนายกก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เราก็จะมีการปรับแผนประชาสัมพันธ์เนี่ยให้มีการทำงานร่วมกันให้มากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้มากขึ้นเมื่อวานนี้ไปถามท่านนายกครับใน2ประเด็นว่าจะมีการปรับครม.ไหมเพราะว่า เห็นท่านบอกว่ามีทั้งกระแสตกมาแบบนี
2: ้
1: คนก็ตั้งข้อสังเกตว่า2เดือนบริหารประเทศ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้มีการคิดหรือยังว่าจะมีการปรับครม.ฮะ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่คุณสมพลเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่เรื่องของท่านนายกเนี่ยก็กำชับเรื่องของการสื่อสารนะคะส่วนการปรับครม.ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันว่ามีเค้ารางไว้บ้างหรือเปล่านะคะท่านนายกตอบเลยว่ายังไม่มีนะคะตอนนี้ส่วนเวลาที่จะเหมาะสมนะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเราจะต้องดูอีกระยะเวลาเท่าไหร่1ปีมั้ย6เดือนหรือว่า4เดือนนะคะท่านนายกบอกดูที่ผลงานเป็นหลักก่อนนะคะตอนนี้ส่วนคำว่าผลงานเนี่ยคือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าวัดจากเรื่องอะไรเรื่องที่วัดผลงานเนี่ยคือวัดจากหน้าสื่อหรือเปล่านะคะท่านนายกบอกไม่ใช่แค่หน้าสื่ออย่างเดียวนะก็ต้องประเมินเรื่องของการทำงานนโยบายต่างๆรวมไปถึงการลงพื้นที่ไปอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็คือเป้าหมายหลักของทุกคนว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็รวมไปถึงก็ยอมรับด้วยว่าจุดอ่อนการทำงานของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่ว่าท่านก็บอกว่าแต่ยังถือว่าจุดอ่อนจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขได้นะคะส่วนผู้สื่อข่าวค่ะถามว่าในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการประเมินการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติหรือเปล่านะคะที่จะมาเป็นรัฐมนตรีท่านนายกบอกนี่ฝ่ายบริหารนะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าในฐานะหัวหน้าพรรคที่ได้ดูการทำงานของส.ส.เนี่ยทางคุณอนุทินเนี่ยว่ายังไงนะคะคืออาจจะมีส.ส.ท่านนายกเนี่ยบอกว่าส.ส.เนี่ยเป็นคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาซึ่งการประเมินของส.ส.ก็คือการเลือกตั้งของประชาชนนะคะถ้ามองว่าเขายังทำงานไม่เต็มที่ในฐานะหัวหน้าพรรคนะคะก็จะบอกว่าเขาต้องทำงานให้เข้มข้นกว่านี้ก็คือถ้ามองว่าเขาจะต้องเพิ่มอะไรตรงไหนท่านนายกก็จะบอกตรงนี้นะคะส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยจะมีบ้างไหมที่จะต้องกลับไปเป็นส.ส. อย่างเดียวนะคะท่านนายกไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้ก็หัวเราะอย่างเดียวเฉยๆนะคะพอถามว่าวงหารือรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีการเปิดเผยมีการระบายความในใจอะไรกันไหมนะคะท่านบอกไม่มีก็เป็นเรื่องการทำงานนะคะตอนนี้ก็ทำงานมา 2-3 เดือนแล้วส่วนความไว้เนื้อเชื่อใจความคุ้นเคยเนี่ยก็มีนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันส่วนการเชิญคุณจุลภาณมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาเพื่อจะถามนะคะก็คือถามเรื่องของการเตรียมเสนอครม.นะคะแต่ว่ายังทำไม่เสร็จส่วนจะมีเรื่องอะไรเร่งด่วนหรือไม่นะคะคุณจุลภัณฑ์เนี่ยที่มีการไปเชิญคุณยศชนันนะคะแล้วก็คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชก็คือเมื่อวานเนี่ยเขาเจอกันนะท่านรัฐมนตรีเนี่ยเจอกันพูดคุยกันก็คือท่านนายกบอกว่าคุยกันเรื่องการทำงานนะคะไม่ได้มีอะไรที่มานั่งระบายความในใจหรือว่าส่วนสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีท่านก็ตอบชัดเจนว่าตอนนี้ยังไม่มีดูที่ผลงานเป็นหลักก่อน
1: ครับก็เป็นเรื่องของการที่นายกเนี่ยแหละเป็นการเร่งรัดผลงานเนี่ยคือคนจะรู้สึกว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยอยู่มานานนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่มา2เดือนกว่านะฮะ
2: แค
1: ่2เดือน
2: เ
1: พียงแต่ว่าเป็นสมัยที่2คนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นมาสัก5เดือน6เดือนแล้วใช่มั้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลมา2เดือนทำงานเพิ่งจะมา2เดือนนะครับแต่ว่าเป็นอนุทิน2ไงครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็บริหารประเทศมาแล้ว 4-5 เดือนใช่ไหมฮะตอนนั้นก็เป็นช่วงฮันนีมูนเร่งเก็บแต้มเก็บคะแนนอะไรต่างๆกันนะครับตอนนี้เนี่ยเจอของจริงเจอของจริงที่ว่าคืออะไรครับเขาเรียกว่าคือการที่กระแสของรัฐบาลตกลง 5% เนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะมุมมองผมเลยนะฮะของผมเองนะฮะผมมองว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักในการที่จะทำให้กระแสของภูมิใจไทยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยกระแสลดลงเหมือนหนังภาค1กับภาค2อ่ะภาค2กระแสตกกว่าภาคแรกเพราะว่าภาคแรกทำได้ดีแล้วสมัยคุณอนุทิน1เนี่ยนะฮะทำได้ดีแล้วแต่สมัยที่2เนี่ยคุณอนุทินไปเจอเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตปากท้องเรื่องของตะวันออกกลางที่เราไม่สามารถควบคุมได
2: ้
1: พอเกิดปัญหาตะวันออกกลางปุ๊บเนี่ยมาตรการเยียวยามาตรการช่วยเหลือแล้วก็การดูแลอะไรต่างๆเนี่ยการเข้ามาเนี่ยมันไม่ทันท่วงทีไม่ทันใจประชาชนว่าอย่างนั้นเถอะคือด้วยระบบกลไกราชการรูปแบบการสั่งงานอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินหน้าอย่างรวดเร็วจำได้ไหมครับเรื่องของน้ำมันเนี่ยที่คนจะต้องไปต่อคิวยาวเหยียดเน
2: ี่
1: ยเพื่อที่จะเติมน้ำมัน
2: ค
1: ือมันมีภาพนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนฮะมันก็จะเป็นกระแสลบต่อรัฐบาลแม้รัฐบาลบอกว่าน้ำมันเพียงพอแล้วน้ำมันเพียงพอแล้วแต่ภาพนั้นมันก็ยังอยู่ในสมัยนั้นอันนี้เป็นจุดนึงเนี่ยที่ มันเกิดขึ้นและมันก็คือเป็นปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ก็คือว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่แน่นอนแล้วฮะมาตรการช่วยเหลือมันเกิดขึ้นแต่อาจจะไม่ทันใจประชาชนคนอาจจะมองตรงนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือความคาดหวังของประชาชนกับความเป็นจริงที่มันเกิด มันย้อนแย้งมันสวนทางกันทุกครั้งที่นักการเมืองหาเสียงก็จะพูดในสิ่งที่เขาจะต้องทำและเขาจะทำพอประชาชนฟังปุ๊บเนี่ยประชาชนก็จะเอาไปคิดเองนะฮะปรุงแต่งเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นภาพแบบนั้นแต่ความจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เช่นผมบอกมีนโยบายที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับประชาชนก็นั่งเฝ้าถามว่าเมื่อไหร่จะได้จะได้กี่โมงนะครับเพราะว่าการบริหารจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนหาเสียงจะมีความติดขัดเรื่องของงบประมาณเงินเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะจัดสรรมาดำเนินนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้นะครับหรืออาจจะทำได้แต่ต้องรอระยะเวลานั่นแหละคือความคาดหวังของประชาชนเขาคาดว่าเข้ามาปุ๊บต้องทำได้เลยนะครับแต่บางอย่างเนี่ยเข้ามาปุ๊บยังไม่สามารถทำได้เลยอันนี้ประชาชนก็จะต้องรอประกอบกับระบบราชการที่มีกระบวนการและขั้นตอนมันก็จะทำให้เกิดความล่าช้าที่เป็นปกติความล่าช้าที่เป็นปกตินะฮะ นะฮะที่เรารู้สึกปกติไปแล้วนะฮะในการติดต่อราชการตรงนี้เองเนี่ยกลไกราชการเนี่ยมันก็จะทำให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันไม่ทันใจประชาชนอันนี้สองจุดที่บอกว่าประชาชนคาดหวังแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะครับอีกอันนึงฮะคือประเด็นอื้อฉาวในห้วงนี้แล้วก็ประเด็นเรื่องของการทุจริตที่ออกมาลดความนิยมหรือดิสเครดิตรัฐบาลนี่คือ3ส่วนที่ทำให้ประชาชนเนี่ยอ่านสื่อคือจะบอกว่าสื่อไม่มีผลกับคะแนนนิยมเนี่ยคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะกระแสเดี๋ยวนี้มาก่อนกระสุนนะครับเออนะคือบางทีคนเนี่ยเห็นในกระแสปุ๊บโอ้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เหรอคือเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคนก็ตัดสินไปแล้วนะฮะตรงนี้เองมันมีประเด็นอื้อฉาวแล้วก็มันมีเรื่องของการทุจริตในองค์กรกันด้วยนะครับทำให้ลดความนิยมตรงนี้ลงนะฮะอันนี้คือ3ส่วนที่เป็น3ส่วนหลักๆนอกเหนือจากการที่รัฐบาลบอกว่าเราอ่อนประชาสัมพันธ์นะฮะเพราะถามว่ารัฐบาลมีผลงานไหมถ้าตีเป็นผลงานเนี่ยทุกกระทรวงมีผลงานนะฮ
2: ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นกระทรวงการคลังมีอะไรฮะ
2: กระทรวงการคลังก็ไทยช่วยไทยพลัส
1: เห็นไหมไม่ต้องหลับตาตอบก็ตอบได้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับกระทรวงพาณิชย์ธงฟ้าราคาประหยัดถูกไหมฮะกระทรวงคมนาคมมีอะไรฮะ
2: กระทรวงคมนาคม
1: ระบบรางการทำรถไฟฟ้าราคาถูกใช่ไหมฮะแล้วก็ยังจะมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซอฟต์พาวเวอร์นะฮะฟรีวีซ่านะฮะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็พัฒนาสิทธิ์พวกบัตรทองอะไรต่างๆที่กำลังทำอยู
2: ่
1: นะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องของ EV กระทรวงพลังงานโอ้โหอันนี้บทบาทสูงสุดคุณเอกนัทลดราคาน้ำมันลดราคาค่าไฟนะฮะคือแล้วก็ส่งเกษตรอีกเดี๋ยวจะไม่พูดเพื่อไทยเดี๋ยวเขาโกรธ คุณสุริยะก็ไปเจรจาเรื่องกุ้งกับมาเลย ใช่ไหมทำให้กุ้งที่ของเราที่โดนแบนจากมาเลเนี่ยมันก็มีทิศทางที่ดีขึ้นการดูแลพืชผลทางการเกษตรอะไรต่างๆสำนักนายกก็มีการดูแลเชิงรุกของสคบนะฮะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารเชิงรุกคือถ้าพูดเนี่ยยาวก็คือทุกผลงาน
2: อ
1: ่ะมันมีแหละแต่ไส้ในของการทำงานอะไรต่างๆนั่นนะฮะผลงานอะไรต่างๆแหละนั่นแหละครับมันคือการเล่นกับความคาดหวังของประชาชนแม้จะมีผลงานออกมา1 2 3 4แต่ความคาดหวังของประชาชนต้องไปถามว่าประชาชนตอนนี้ต้องการอะไรแล้วเราอย่านิ่งคือถ้าในทางการตลาดแล้วคุณปณิศราฮ
2: ะ
1: การที่เราจะออกผลิตภัณฑ์มาผลิตภัณฑ์1เช่นไทยช่วยไทยพลัสสมมติว่าหมด4เดือนนี้แล้วเนี่ยจะยังไงต่อเราก็ต้องเร่งผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเพื่อให้ประชาชนได้อ๋อมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น
2: ะ
1: นะฮะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าไม่มีก็แถลงอ่ะก็แถลงผลงานรัฐบาลอ
2: ่ะ
1: ทุก3เดือนทุก6เดือนมีอะไรกันบ้างผมเชื่อว่าอีกเดือนนึงอ่ะอีกเดือนนึงก็จะครบ3เดือนรัฐบาลคงจะมีการแถลงว่าแต่ละกระทรวงเผลอๆจะอาทิตย์หน้าด้วยมั้งว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยนับเป็นวันนะฮะว่าตอนนี้เรามีความคืบหน้าอะไรในการดำเนินงานทั้ง20กระทรวงก็จะตีแผ่ผลงานให้ทุกๆคนได้เห็น นะฮะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารของรัฐบาลถ้าจะบอกว่าเชิงรุกก็รุกได้เพราะว่าผลงานมีพร้อมที่จะให้ประชาสัมพันธ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยแถลงให้ประชาชนรับรู้รับทราบรับฟังอย่าแข็งมากพอบอกว่ารัฐบาลจะแถลงผลงานประชาชนปิดละก็ต้องประชาสัมพันธ์แบบเนียนๆนะว่ามันมีผลงานนั้นมันมีผลงานนี้แล้วมันจับต้องได้นะฮะนี่แหละคือเรื่องของรัฐบาลนะครับพักกันสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: แป๊ะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะ
2: ค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการเดินหน้าส่งข้อมูลคะแนนผลสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะเขามีการสุ่มตรวจนะคะจำนวนชุดแรกเนี่ยคือ 15,000 ชุดซึ่งเขาบอกว่าใน 15,000 ชุดเนี่ย พบความผิดปกติ 5,000 ชุดด้วยกันก็คือ1ใน3
1: อันนี้สุ่มตรวจนะฮะ
2: สุ่มตรวจ
1: จาก 200,000 นะครับ
2: ยังไม่หมดนะคะซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้นะคะทางคุณวรสิทธิ์เลียงประเสริฐค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการเปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะสุ่มตรวจ3กลุ่มแรกนะคะก็พบความผิดปกติยังมีนัยสำคัญซึ่งไอ้ที่บอกว่าพบความผิดปกติเนี่ยคือคะแนนที่ประกาศกับภาพสแกนของกระดาษคำตอบเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะก็มีลักษณะในการแก้ไขคะแนนนั่นแหละหลังจากมีการเสร็จสิ้นการสอบนะคะก็หลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมส่งมอบข้อมูลนะคะให้กับ3หน่วยงานหลักด้วยกันหน่วยงานแรกเนี่ยก็คือทางปปช.นะคะเพื่อที่จะเอานำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลดิบนะคะแล้วก็ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มีทางคุณประกรณ์นิมพันธ์นะคะท่านรองนายกเป็นประธานแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.นะคะในการที่เป็นผู้จัดการสอบนะคะเพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงส่วนในการดำเนินคดีแล้วก็การตรวจสอบเชิงลึกในภาพรวมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางปปช.นะคะ DSI แล้วก็ปปท.ที่จะร่วมกันขยายผลค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะตรงนี้ถ้าหากปปช.ชี้มูลความผิดแล้วก็ได้ข้อสรุปเด็ดขาดแล้วเนี่ยผู้ที่กระทำความผิดหรือว่าที่ทุจริตเนี่ยก็จะถูกมาตรการเพิกถอนการบรรจุออกจากตำแหน่งย้อนหลังโดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องของอายุราชการค่ะ
1: ส่วนข้าราชการนะครับ5คนนะครับที่มีชื่อตามสื่อนะฮะไม่ต้องไปย้ำนะฮะก็เรียบร้อยก็ครับถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วนะครับแล้วก็รายชื่อก็ตรงกับข่าวเลยนะครับก็มีการสั่งย้ายทั้ง5คนเนี่ยนะฮะออกจากตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อให้การสอบสวนเนี่ยมันมีความถูกต้องและเป็นธรรมและโปร่งใสนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะท่านอันสิทธิ์สัมมัตรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับบอกว่าลงนามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการกำหนดกรอบเวลาและประเด็นการสอบวินัยแน่นอนนะครับก็จะมีผลออกมาไม่นานนี้นะครับส่วนประเด็นนี้เนี่ยไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ถามท่านเลยนะครับบอกว่านี่ท่านนายกการบรรจุราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาไปสุ่มตรวจ 15,000 รายชื่
2: อ
1: ปรากฏว่ากระดาษคำตอบเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ย 5,000 คน1ใน3ทีเดียวนะฮะนายกอันนี้มันสะท้อนยังไงนายกหนักใจไหมน
2: ะ
1: ฮะนายกก็บอกว่าการดำเนินงานยังไงเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการไปแล้วใครผิดก็ว่าผิดนะครับถ้าใครถูกก็ว่าไปตามถูกอันนี้ผมพูดเองนะไอ้ถูกก็มันถูกนะฮะผู้สื่อข่าวว่าจะดำเนินการอย่างไรสำหรับ 5,000 คนนี้ใช่ไหมและถ้าเขาเนี่ยเข้ารับราชการไปแล้วนะครับรับราชการไปแล้วรับเงินเดือนไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ราชการไปแล้วคุณอนุทินจะทำยังไงต่อไป
2: ะ
1: นะฮะคุณอนุทินบอกว่าใครผิดก็มีกระบวนการอยู่แล้วถ้าผิดในเรื่องนี้ไม่ต้องรอศาลครับเป็นอำนาจของการบริหารจัดการภายในของกระทรวงมหาดไทยเลยครับถ้าที่มาไม่ถูกก็ยกเลิกที่มาเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าส่วนราชการในการออกประกาศระงับนะฮะเมื่อถามว่าการตั้งคำถามว่าอ้าวเราจะปล่อย 5,000 คนนี้เนี่ย อยู่ในตำแหน่งต่อไปหรอกว่าปปช.จะชี้มูลกว่ากระบวนการคณะกรรมการเนี่ยจะแล้วเสร็จนานทีเดียวนะนายกก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าทุจริตแน่ก็คงต้องเพิกถอนบรรจุการแต่งตั้งแล้วก็คืนเงินเดือนที่จ่ายไปนะครับมีการเรียกคืนน
2: ะ
1: ฮะอันนี้ก็เป็นกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยส่วนแล้วอีก 400,000 รายชื่อฮะตอนแรกผมบอก 200,000 ใช่ไห
2: ม
1: จริงๆเนี่ยสอบไป 400,000 ครับตรวจไป 15,000 ไม่ตรงซะ 5,000 นะครับจะขยายผลต่อไปไหม 400,000 คนไหมนายกบอกว่าปปช.ปปท. DSI กำลังดำเนินการอยู
2: ่
1: ส่วนที่ต้องใช้พนักงานหน่วยงานสืบสวนสอบสวนที่ดำเนินการไปซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าทุกข์อาจจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีนะฮะอันนี้ท่านก็บอกว่าเนี่ยแหละคือความคืบหน้าก็คงต้องมีการตรวจย้อนหลังทั้ง 400,000 รายชื่อก็คือคนสอบทั้งหมดนะฮะถ้าใครบรรจุไปแล้วและพบข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าทุจริตก็เพิกถอน นะครับเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งนั้นและให้คืนเงินเดือน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะต้องทำนะครับลงโทษในเรื่องของคดีอาญาด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในฐานะผู้เสียหายนี่ผมพูดเองนะฮะต้องฟ้องนะฮะอันนี้ทำให้ราชการเสียหายนะครับผู้เสียหายที่ชัดเจนที่สุดคือกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลต้องฟ้องผู้ที่กระทำความผิดเป็นคดีอาญาเพื่อที่จะทำเพื่อแล้วก็เรียกค่าเสียหายในทางแพ่งด้วยนะครับเพราะการจัดสอบใหม่เนี่ยต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีรายชื่อทั้งหมดในการทุจริตต้องร่วมรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
2: ค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะจากทางศาสตราจารย์วิเศษศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณนะคะทางประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตก็เมื่อวานให้สัมภาษณ์นะคะซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษวิชาเนี่ยก็บอกว่ามองว่าเรื่องนี้เนี่ยคืออย่างที่คุณสมพลบอกเลยว่าจะหยุดแค่ทางสอบสวนวินัยเนี่ยไม่ได้นะคะมองว่ามันเป็นการสอบสวนคือจะต้องไปถึงทางอาญาด้วยซึ่งในส่วนของคดีอาญาก็เป็นหน้าที่ของทางปปช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อาจจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขามองว่ามันเป็นการทำงานกันเป็นระบบซึ่งถ้าไม่แก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียวแต่มันจะส่งผลกระทบรุนแรงเป็นลูกโซ่ไปถึงครอบครัวองค์กรหรือว่าชุมชนในอนาคตด้วยถ้าหากปล่อยผ่านกลุ่มนี้ไปนะคะการสอบทุจริตเข้าไปเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มาแบบไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะใช้อำนาจหน้าที่นั้นทุจริตไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะคะวันนี้ทางคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการยื่นร่างกฎหมายเข้าสภาวันนี
1: ้
2: ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ย เขาจะเสนอร่างกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งสาระสำคัญเนี่ยก็คือเขาจะมีการกำหนดฐานความผิดบทลงโทษแล้วก็ เรื่องของการคัดบุคลากรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสนะคะครอบคลุมความผิดไปถึงการสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกๆประเภทรวมไปถึงการสอบวัดผลหรือว่าการประเมินผลหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดขึ้นด้วยนะคะในส่วนของโทษสำหรับร่างพรบฉบับนี้นะคะจะมีทั้งโทษจำคุกโทษปรับแล้วก็โทษสูงสุดเนี่ยจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทตามความผิดร้ายแรงของการกระทำความผิดแต่ละประเภทพร้อมกับริบทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดด้วยส่วนถ้าหากความผิดเนี่ยเกิดจากคนที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเพิ่มโทษนะคะถ้าหากเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบก็จะเพิ่มเป็น2เท่าให้ถือว่าเป็นวินัยร้ายแรงซึ่งมาตรการนี้ที่จะให้ใช้บังคับเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เป็นปปช.ปปท.แล้วก็ปปง.มาร่วมกันสอบสวนนั่นเองค่ะ
1: ครับคือถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกระทำความผิดในเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมาตรา157อยู่แล้ว157คือจงใจละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะฮะโทษเนี่ยก็ตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะฮะส่วนใครที่มาสนับสนุนนะครับก็ผิดไปด้วยนะฮะแม้แต่คนที่เข้าสอบจะบอกไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะเขาจะโดนข้อหาเนี่ยร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมก็คือปลอมกระดาษคำตอบนั่นแหละแต่คุณถือว่าเป็นหนึ่งในตัวการร่วมในการกระทำความผิดทับโทษเท่ากันนะครับซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีคือโทษตรงนี้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยจะต้องฟ้องคนเหล่านี้นะครับคนอื่นฟ้องไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีอาญาไปฟ้องปุ๊บศาลยกเลยบอกคุณไม่ใช่ผู้เสียหายดังนั้นแล้วแอคชั่นต่อไปก็คือหน่วยงานรัฐที่มีชื่อว่ากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงจะต้องมีความชัดเจนเรื่องนี
2: ้
1: ว่าจะเอาผิดกันอย่างไรคือจริงๆไม่ต้องไปรอกฎหมายใหม่แล้วครับกว่ากฎหมายใหม่จะผ่านเนี่ยนาน
2: อ
1: ันนั้นคือการป้องกันในระยะยาวแต่กฎหมายที่มีณวันนี้เนี่ยเราต้องจัดการหากพบว่าความผิดเป็นบุคคลทั่วไปหากความผิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือตรงนี้ต้องมีความเด็ดขาดนะครับนี่คือเรื่องของทุจริตท้องถิ่นเรื่องของพรก.กู้เงินฮะ 400,000 ล้านบาทวันที่9กรกฎาคมวันพฤหัส
2: พรุ่
1: งนี้แล้วศาลจะวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม
2: ่
1: ฝ่ายค้านโดยคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนะฮะกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยนะฮะคำร้อง พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านที่รับมือวิกฤตพลังงานเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญร่างพ.ร.ก.นี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนยังคงจุดยืนเดิมคือไม่เห็นด้วยครับสำหรับวงเงิน 200,000 ล้านนะครับ 400,000 ล้านเนี่ยไม่เห็นด้วยแค่ 200,000 ล้าน 200,000 ล้านคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานเห็นว่าการดำเนินงานเนี่ยตรงนี้นะฮะ 200,000 ล้านสามารถผ่านงบประมาณปกติได้นี่ไม่ต้องไปกู้มาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที
2: ่
1: อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปใส่ในพ.ร.ก.กู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐบาลพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อร่างพ.ร.ก.กู้เงินด้วยนะครับขออภัยพ.ร.ก.งบปี70ที่เพิ่งผ่านไปในวาระแรกนะฮะมีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนไหมย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้สภาสามารถตรวจสอบได้รอบด้านมากกว่าครับ
2: ค่ะส่วนเมื่อวันนี้นะคะที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกจากจะมีมติอื่นๆออกมาแล้วเนี่ยท่านนายกก็มีการสั่งการนะคะให้ทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะไปหาทางลดราคาปลีกน้ำมันลงให้ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีก็คือราคาน้ำมันโลกในตลาดโลกเนี่ยคือมันลดลงแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวราคาขายปลีกในประเทศเนี่ยท่านนายกก็บอกว่ามันก็ควรจะลดลงได้แล้วนะคะเพราะว่ามันก็มีผลถึงเรื่องค่าของชีพแล้วก็ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะท่านนายกบอกว่าคือในช่วงที่ไปขอขึ้นราคาเนี่ยก็คือขึ้นในช่วงที่ลดเนี่ยก็ต้องลดให้มันเป็นกิจจลักษณะนะคะทางคุณเอกนัทเนี่ยก็รับนโยบายเรื่องนี้ไปนะคะในส่วนของราคาอาหารตรงนี้ก็กระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่นะคะก็อาจจะมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะในส่วนของเรื่องราคาน้ำมันนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณเอกนัทเนี่ยรับข้อสั่งการจากท่านนายกไปนะคะภายหลังจากการประชุมก็เร่งดำเนินการนะคะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะคะด่วนเลยเย็นเมื่อวานนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลงนะคะซึ่งก็มีมติออกมาแล้วนะคะรวดเร็วทันใจเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการ บริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะคะก็รายงานผลการประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งมีมติสำคัญในการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศทั้งกลุ่มดีเซลแล้วก็เบนซินค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะซึ่งกลุ่มน้ำมันดีเซลเนี่ยปรับราคาลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มเบนซินทุกชนิดค่ะปรับลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรค่ะซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะ
1: ครับน่าสนใจนะฮะคือเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ก็ปรับลงนะฮะแต่ยังไม่ปรับลงถึงขนาดว่าสถานการณ์ปกติเท่าเดิมอย่างที่คุณปณิสราบอกเพราะอย่างดีเซลเนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อลิตรนะครับคือ29บาทจุด99อะไรนั่นแหละ30บาทต่อลิตรและล่าสุดเนี่ยลดไปแล้วนะฮะเช้านี้ก็ยังอยู่ที่34บาท94สตางค์ตีว่า35บาทตัวเลขกลมๆก็คือภาวะตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดตะวันออกกลางเนี่ยมีส่วนต่างอยู่ที่5บาทสำหรับน้ำมันราคาน้ำมันดีเซลส่วนแก๊สโซฮอลและ E20 อะไรต่างๆเนี่ยก็ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว E20 เนี่ยลดลงเยอะนะฮะเหลือ29บาท94สตางค์ต่อลิตรเองเท่ากับดีเซลก่อนเกิดวิกฤตตะวันออกกลางนะครับพอน้ำมันลงปุ๊บเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยต้องไปถามกระทรวงพาณิชย
2: ์
1: กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยได้ไห
2: ม
1: ในการที่จะไปลดราคาสินค้าลงบ้างนะครับหลังจากที่มีการปรับขึ้นหัวพวบใช่ไหมปรับขึ้นหัวพวบในช่วงหนึ่งนะฮะพอน้ำมันลงแล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ปกติเพราะคนรู้สึกว่าโอ้มันลงกัน2บาท3บาทเมื่อไหร่สินค้าจะลงแต่พอไปเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยก่อนตะวันออกกลางเขามีปัญหากันกุมภาจนถึงตอนนี้ราคาน้ำมันยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติดีเซลเนี่ยยังบวกไปเกือบ5บาทนะครับอ้าวนี่ก็เป็นต้นทุนที่มากขึ้นในโลกทุกวันนี้นะครับเมื่อวานมีการประชุมครม.ฮะอันนี้น่าสนใจครับครม.เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐนะฮะแล้วก็กำหนดผู้ก่อความเสียหายร้ายแรงเข้าข่ายทิ้งงานนะฮ
2: ะ
1: ใครเข้าข่ายนี้ ตัดสิทธิ์รับงานรัฐ 2-10 ปีนะฮะคุณรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็ออกมาเปิดเผยว่าครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนด้วยเหตุผลของการยกร่างนี้นะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีกรณีผู้รับจ้างงานก่อสร้างของภาครัฐฮะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงจนกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนหลายครั้งนะฮะบางกรณีหน่วยงานรัฐไม่ได้บอกเลิกสัญญาหรือเสนอให้ขึ้นบัญชีดำผู้ทิ้งงานทำให้ผู้ประกอบการเดิมยังสามารถร่วมประมูลงานรัฐได้อยู่นะครับแม้จะมีแบ็คลิสต์จำได้ไหมฮะแม้จะมีสมุดพกผู้ประกอบการอะไรต่างๆแล้วนะฮะแต่มันก็มีข้อกฎหมายที่มันเปิดช่องเนี่ยอันนี้ผมพูดเองนะฮะที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการมาประมูลอะไรกันได้อีกนะครับดังนั้นแล้วเราต้องออกกฎหมายมาอุดช่องว่างตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ครอบคลุมในกรณีดังกล่าวสาระสำคัญของกฎกระทรวงนี้คือกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดพยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นถนนพระราม2หรือถนนอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับอันนี้คือในประมวลกฎหมายตรงนี้กฎกระทรวงตรงนี้เนี่ยกำหนดเรื่องของการกระทำความผิดเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าถ้ามีเหตุดังกล่าวตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีโทษทางกฎหมายนะฮะส่วนการทิ้งงานเคยเห็นไหมฮะมีไซต์งานก่อสร้างแต่ไม่มีคนมาทำงานมันก็ทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรเกิดฝุ่นเกิดอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยแล้วมันนำไปสู่เรื่องของการดูแลไม่เต็มที่แล้วก็จะมีคานอะไรถล่มลงมานั่นแหละฮะอันนี้สำคัญกฎหมายตรงนี้เนี่ยก็มีการกระทำในการที่จะป้องกันแล้วก็จัดการกับผู้ที่มีทำงานมีลักษณะเป็นการทิ้งงานนะฮะและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งบัญชีผู้ทิ้งงานคนนั้นนะฮะจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีพูดง่ายๆขึ้นบัญชีดำแล้วก็โดนแบนจะมาประมูลกับหน่วยงานรัฐไม่ได
11: ้
1: หากคุณทิ้งงานนะครับหากคุณมีการก่อสร้างที่ไม่ปลอดภัยกับประชาชนมีคานถล่มอะไรลงมาอย่างนี้คนตรงคนตายอย่างเงี้ยนะฮะเขาไม่ให้ตัดสิทธิ์นะครับและจะมีการแจ้งเวียนรายชื่อหน่วยงานของรัฐในหน่วยงานรัฐให้ทราบว่ามีบริษัทอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างกฎหมายเพื่อที่จะมาอุดช่องว่างเรื่องของผู้รับเหมาที่มีการทิ้งงานผู้รับเหมาที่มีการก่อสร้างและอาจจะทำให้เกิดพยันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนมีกฎหมายโดยเฉพาะที่มาจัดการแล้วครับ
11: ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางครม.มีการเห็นชอบร่าง MOU ระหว่างสภาพัฒน์กับ OECD นะคะพร้อมกับตั้งบอร์ดดำเนินการนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ค่ะซึ่งทางคุณรัชดาธารดิเรกนะคะก็เมื่อวานนี้มีการออกมาเปิดเผยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติราชการนะคะเพื่อที่จะให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็มุ่งเน้นให้หน่วยงานเนี่ยเร่งผลักดันให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ค่ะซึ่งเมื่อวานครม.เห็นชอบในการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ค่ะตามที่สภาพัฒน์มีการเสนอมานะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันระยะแรกเนี่ยก็คือ OECD จะมีการสนับสนุนกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์วิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศส่วนระยะที่2ทาง OECD จะร่วมออกแบบนวัตกรรมแล้วก็กลไกการขับเคลื่อนแผนโดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกในการออกแบบแนวทางค่ะนอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะคะซึ่งบอร์ดมีทั้งหมด17คนแล้วก็ท่านนายกนั่งเป็นประธานกรรมการค่ะ
1: ไปดู ูแนวคิดในการปฏิรูปราชการบ้างครับ
11: ค่ะ
1: เออร์ลี่รีทายครับ
11: ค่ะ
1: เกษียณก่อนกำหนดเกษียณก่อนเกษียณนะฮะลาออกก่อนเกษียณนะฮะได้เบี้ยหวัดบำนาญมีความชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นหลังจากที่คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเมื่อวันก่อนได้โพสต์ Facebook ใช่มั้ยฮ
11: ะ
1: ก็มีเสียงออกมาบอกว่าโอ้น่าสนใจคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า
11: ค
1: ุณบอกมั้ยคนในก็โอ้ยฉันเหนื่อยเต็มที่แล้วฉันอยากเกษียณฉันอยากจะพักคนนอกก็บอกดีมีตำแหน่งว่างฉันก็จะได้เข้าไปนะครับส่วนคนในก็บอกว่าดีเหมือนกันจะได้มีตำแหน่งว่างฉันจะได้ขึ้น มีอย่างนี้เหมือนกันนะฮ
11: ะ
1: ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ฮะก็จะให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณปี2570พูดง่ายๆใครเกษียณ

0: คนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วมีโทรศัพท์มือถือในการพิมพ์อยู่แล้วดังนั้นพนักงานพิมพ์อาจจะลดลงรวมทั้งงานธุรการสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้แต่ยืนยันว่าจะค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแล้วก็ความสามารถในการเทคโนโลยีแต่ละคนในงานก็ไม่เท่ากันฉะนั้นหากหน่วยงานใดมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้เลยเริ่มต้นจากข้าราชการพลเรือนก่อนเนี่ยอย่างคุณกับผมเนี่ยแน่นอนโดนก่อนแน่นอนนะฮะจะเออร์ลี่รีไทร์อะไรยังไงก็ไม่รู้คุณสมบัติเบื้องต้นนะฮะคุณสมบัติเบื้องต้นฟังกันดีๆนะครับนะฮะเดิมนะฮะหลักเกณฑ์เนี่ยต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีนะฮะเหลือไม่น้อยกว่า2ปีขึ้นไปหรือมีอายุตัวเนี่ย55ปีขึ้นไปนะฮะอันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นที่เขาจะใช้เป็นเกณฑ์นะครับแต่ยังไม่นิ่งนะครับพูดง่ายๆอายุราชการเนี่ยต้องเหลือไม่น้อยกว่า2ปีอายุตัวเนี่ยก็อายุ55ปีขึ้นไปถ้าใครอายุยังไม่ถึง55ก็
1: ไม่เข้าเกณฑ
0: ์ไม่โดนนะ ไม่ได้เออร์ลี่นะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนอีกอันนึงการรักษาพยาบาล
1: อ
0: ันนี้ทัวร์จะลงเลยครับคือก็บอกว่าเฮ้ยจะไปปรับปรุงระบบรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือถ้าปรับให้ดีขึ้นก็ไม่ว่าราชการกลัวเฮ้ยเดี๋ยวมันแย่ลงอ่ะก็บอกว่าจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพเข้ามาแทนสวัสดิการรักษาพยาบาลในปัจจุบันหรือน
1: ะครับ
0: ท่านก็บอกว่าเนื่องจากสามารถคุมวงเงินได้ชัดเจนว่าแต่ละปีจะใช้งบเท่าไหร
1: ่
0: และจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยภายในประเทศซึ่งจะเป็นการกู้หนุนระบบเศรษฐกิจโดยรวมหากระบบประกันสุขภาพดีธุรกิจการรักษาสุขภาพก็จะดีไปด้วยเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันก่อนนะครับยังไม่ได้ทำนะฮะก็ต้องคุยกับกรมบัญชีกลางคปภ.และกบข.ไปด้วยกันก็ต้องศึกษากันก่อนยังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิรูประบบราชการที่พยายามทำมาตลอดนะฮะชัดเจนในสมัยคุณทักษิณ
1: ค
0: ุณทักษิณเพิ่มพนักงานราชการเข้ามาเพื่อที่จะลดงบผูกพันก็คือมีคนทำงานมากขึ้นนะฮะแล้วก็มาช่วยงานข้าราชการนะครับปัญหาของราชการตอนนี้คืออะไรฮะ
1: คือเอาจริงๆนะคะก็คือมีระดับปฏิบัติการเนี่ยน้อยคนทำงานน้อย
0: มีแต่คนสั่งไม่มีคนทำ
1: มีแต่คน
0: แบบนั้นใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะ
1: ทำงานมาน้อย
0: ก็ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของการกระทำความผิดพอย้ายคือสุดท้ายคือการย้ายพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยคุณเอาเขาออกไม่ได้เหมือนคุณย้ายปัญหาจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งหรือข้าราชการจะทำเรื่องย้ายพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยโอเคย้ายกลับภูมิลำเนาไม่ได้ว่าแต่ถ้าย้ายเพราะมีปัญหาก็เท่ากับว่าเอาปัญหาตรงนั้น
1: อ
0: ะไปใส่ตรงนี
1: ้
0: ปัญหาอยู่กรุงเทพย้ายไปบุรีรัมย์ปัญหามันก็ไปเกิดที่บุรีรัมย์ไงฮ
1: ะ
0: แต่เรื่องของการปฏิรูปราชการดีนะฮะคือสมัยก่อนเราไม่มี one stop service ในช่วงของคุณทักษิณก็มี one stop service เกิดขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ไปยื่นไม่รู้กี่ช่
1: อง
0: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีการปรับระบบราชการดีขึ้นนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดฮะก็ต้องดูว่าการปฏิรูปการผ่าตัดระบบราชการเนี่ยในรอบของคุณอนุทินเนี่ยจะมีแนวทางกันอย่างไรเปรียบปรับเปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่จะเจอแรงต้านไห
1: ม
0: และทำได้จริงหรือเปล่านะครับติดตามกันดูฮะ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของ

0: หลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใส
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
5: นายวิโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569วางเป้าหมายให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัย
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยแผนเผชิญเหตุที่จัดทำขึ้นมุ่งเน้นการสำรวจวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยกำหนดแนว ทางการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการวางแผนแนวทางอพยพประชาชนและการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์โดยเน้นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากอาทิเขตเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดลำน้ำสายหลักรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพงศ์สิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์นักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
11: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
12: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
11: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
12: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วย

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะและทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะหลายๆท่านนะคะก็มาทักทายกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ระนองอากาศแปลกๆค่ะก็มีเหมือนจะมีแดดแต่ก็ครึ้มๆมานะคะก็ยังไม่รู้แน่รู้นอนเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกลงมาในช่วงไหนบ้างหรือเปล่านะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ในพื้นที่สวทระนองนะคะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณไปในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะก็ทักทายกันวันนี้ไปกันแบบรวดเร็วคุณผู้ฟังคือมีหลายประเด็นมากนะคะเรื่องของน้ำมันกันก่อนเลยคือเพิ่งรู้นะเนี่ยเมื่อคืนอ่ะก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้ดูโซเชียลสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามัวแต่ดูบอลอยู่เมื่อคืนแมตช์พิเศษเนาะใครได้ดูบ้างคะสำหรับฟุตบอลโลกเมื่อคืนก็อาร์เจนตินากับอียิปต์นะคะลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะแต่สุดท้ายแล้วอาร์เจนตินาก็ทำคะแนนไป3ลูกนะคะ3ต่อ2นะคะอียิปต์ก็ได้ไป2ลูกนะคะคือแบบเฉียดฉิวมากคือตอนแรกเนี่ยครึ่งเกมแรกไปจนถึงแบบเกือบๆปลายเกมที่2อ่ะคืออียิปต์นำไป2นะแต่พอแบบ10นาทีสุดท้าย3ลูกจากอาร์เจนตินานะคะก็พลิกเกมมาชนะไปนะคะก็ดุเดือดมากเมื่อคืนนี้นะคะพูดถึงเรื่องฟุตบอลกันสักหน่อยเนาะเสียดายจริงๆเลยนะคะปีนี้ที่ทางประเทศไทยเราไม่ได้แบบในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแบบโอเพ่นแต่จริงๆแล้วก็มีอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่า Jazz กับ Monomax เนี่ยเขาก็มีการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ถ่ายทอดทางช่องทางของเขาตามแพ็คเกจนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางนัดดูทางไทยรัฐนะเขาน่าจะไปซื้อแมตช์นี้มานะคะเพื่อถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐช่อง32อ่ะนะคะเมื่อคืนก็ได้ดูไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในช่วงฟุตบอลโลกในโค้งสุดท้ายนี้แล้วด้วยนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างดีกว่าค่ะที่จะบอกก็คือเรื่องของราคาน้ำมันวันนี้ตกใจมากคุณผู้ฟังราคาน้ำมันลดวันนี้นะคะประมาณ2.51 บาทค่ะแล้วก็มี B7 เนี่ยลดลงมา2.56 บาทเลยทีเดียวนะคะแก๊สโซฮอล์95 91 E20 E85 ลด2.51 บาทนะคะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยแตะ20กว่าๆแล้วนะ E20 เนี่ย 29.94 สตางค์ค่ะส่วน E85 เนี่ย25.88 สตางค์ค่ะส่วน95นะคะแก๊สโซฮอล์95เนี่ย34.94 บาทค่ะก็โอ้โหดีใจมากเลยนะคะตอนนี้หลายคนบอกวางแผนเตรียมตัวไปเที่ยวกันแล้วนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะก็แสดงความยินดีด้วยค่ะอยากให้แบบเป็นแบบนี้ราคาแบบนี้อย่างน้อยๆอ่ะคือตอนนี้ใช่ไหมคือของมันแพงแล้วมันไม่สามารถลงได้แล้วไงแต่ตัวน้ำมันอ่ะมันก็ยังขึ้นลงอยู่มันยังพอได้ใจชื้นนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าค่าราคาน้ำมันถูกเราก็จะได้นำส่วนต่างที่เหลือไปใช้ในการซื้อของที่ราคาของเอาจริงๆไม่ลดเลยเนาะอย่างเช่นแบบราคาข้าวอาหารตามสั่งของกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ค่อยลดเลยมันแปลกมากเลยอ่ะก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนหลายๆอย่างมันก็ลดลงมาแล้วแต่ว่าเรื่องของอาหารตามสั่งข้าวแกงอะไรอย่างงี้ยังไม่ลดเลยเดี๋ยวต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะเรื่องของน้ำมันผ่านไปแล้ววันนี้มีหลายข่าวมากคุณผู้ฟังมาดูข่าวแรกไปกันแบบรวดเร็วเลยดีกว่านะคะในเรื่องของ Thailand Fast Pass ค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุม APEC Business นะคะหรือว่าการประชุมมีการเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับการผลักดัน Thailand Fast Pass ซึ่งมีการจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมค่ะโดยต้องบอกก่อนนะคะว่าการประชุมนี้เนี่ยเป็นสิ่งสะท้อนข้อที่จริงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจมาสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของทางภาครัฐค่ะเน้นย้ำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในยุคที่โลกเราเผชิญความไม่แน่นอนค่ะและหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลก็คือการทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดหมายของการลงทุน
ที่มีคุณภาพโดยได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Path ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนทำให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและสามารถคาดการได้มากขึ้นค่ะและสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA แบบคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจเพิ่มเรื่องของการตัดสินใจการลงทุนการผลิตแล้วก็การขยายกิจการได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและภาคเอกชนเองนะคะก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญค่ะในเรื่องของการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงอย่างยั่งยืนนะคะก่อนนำข้อเสนอทั้งหมดเหล่านี้ในเวทีการประชุมอะค่ะไปกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยกลายเป็น Thailand Fast Pass เพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกต่อไปได้ค่ะอีกหนึ่งมาตรการค่ะคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอไปเป็นการอนุมัติให้คลังเนี่ยกู้เงินจากธนาคารโลก 4,550 ล้านบาทเพื่อนำไปสร้างเมกะโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็อีกโครงการหนึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะก็มีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังนะคะตามที่บอกไปค่ะกู้เงินในนามรัฐบาลค่ะแล้วก็กู้เงินจากธนาคารโลกนะคะโดยมีการกำหนดวงเงินเอาไว้เนี่ยประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการ2โครงการด้วยกันโครงการแรกค่ะในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นโครงการการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และอีก1โครงการในพื้นที่สงขลาค่ะเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจริงๆอ่ะมีการวาดโครงการโปรเจกต์2โปรเจกต์นี้มายาวนานมากแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีมติเป็นที่เรียบร้อยนะคะในการอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกมาประมาณ 4,550 ล้านบาทและนำมาลงทุนกับเมกะโปรเจกต์ทั้ง2โครงการนี้นะคะในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งในพื้นที่สงขลาเนี่ยนะคะสะพานตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติจากวันที่18ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565หลายปีที่ผ่านมานะคะของกระทรวงคมนาคมที่มีการเสนอขึ้นไปค่ะแล้วก็ยังมีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังนะคะได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลกด้วยค่ะวงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ129ล้านบาทค่ะเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีในพื้นที่ทะเลสาบสงขลานะคะแล้วก็มติที่3เห็นชอบเรื่องของการร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง2โครงการนี้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในครั้งนี้นะคะก็เป็นภาษาตามกฎหมายของเขาแต่ว่าก็เห็นทิศทางแนวโน้มที่ดีคุณผู้ฟังสำหรับ2โครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดสงขลานะคะก็เชื่อว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็คงจะดีใจเพราะจริงๆแล้วยกตัวอย่างในพื้นที่ของเกาะลันตาเนาะการจะเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็เรือที่มีการใช้สัญจรไปมาอยู่ข้ามไปข้ามมาค่ะจริงๆก็ต้องพูดกันตามความจริงนะว่ามันก็อาจจะประสิทธิภาพไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่เนาะก็ถ้าเกิดว่ามีช่องทางในการเดินทางในโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตากับจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเดินทางการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มันจะแบบต่อยอดไปสู่การเข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นหรือว่าการขนส่งภาคการขนส่งการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยคือมันได้ประโยชน์หลายๆอย่างจึงมีมติออกมาในครั้งนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านในพื้นที่ของสงขลาพัทลุงแล้วก็ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะ
ก็เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เนาะตอนนี้หลายคนเนี่ยคิดหนักเลยจะกินอะไรแต่ละอย่างนี่คือคิดหนักมากแล้วก็ติดตามดูมีการหาข้อมูลกันแบบละเอียดเลยหลังจากที่มีการออกมาบอกผลการตรวจหาพยาธิในกลุ่มนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะแล้วก็พบว่ามีน้องๆนิสิตนักศึกษาใหม่เนี่ยที่เขาพบว่ามีพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยคือเยอะมากคุณผู้ฟังเป็นจำนวนที่เยอะหลายคนมากนะจำตัวเลขไม่ได้แล้วอ่ะลืมติดตามมานะคะแต่ว่านี่แหละประเด็นนี้คือมันก็เป็นกระแสฮือฮาว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยเริ่มตระหนักเรื่องการกินมากขึ้นจะคิดเมนูจะกินเมนูอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคิดถี่ทั่วเลยเอ๊ะอันนี้มันเสี่ยงหรือเปล่านะมันดิบสุกๆหรือเปล่านะอันนี้มันก็สุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะโดยล่าสุดค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆสุกๆนะคะเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ตับนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วยนะคะคือประเด็นมันเกิดมาจากการที่คนเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากส้มตำหรือเปล่าจนตอนนี้อ่ะแม่ค้าส้มตำในพื้นที่ที่มีการประกาศไปอะค่ะคือเขาก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ออกมาบอกแล้วนะว่าเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากกระแสนี้มากจริงๆอ่ะนะคะก็จริงๆก็เห็นใจพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะแล้วเขาก็ออกมายืนยันคอนเฟิร์มว่าเนี่ยน้ำปลาที่ร้านเนี่ยคือเราทำแบบปรุงสุกนะต้มมาแล้วผ่านการต้มมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ถามว่ามันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไหมกับข่าวที่ออกมามันก็มีผลกระทบนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบ อย่าตระหนกเกินไปแต่ว่าตระหนักแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีการตรวจสอบนิดนึงว่าอาหารที่เรากินไปนี่มีกระบวนการทำยังไงปรุงสุกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ตรวจสอบเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ที่ประสบปัญหามากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพบว่ามีการติดพยาธิใบไม้ตับสูงแล้วก็ซึ่งมันก็ต่อยอดไปสู่การก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีได้นะคะเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นมะเร็งที่พรากชีวิตคนไทยไปจำนวนมากเลยค่ะซึ่งไอตัวพยาธิตัวใบไม้ตับเนี่ยค่ะมันเป็นพยาธิตัวแบนๆลักษณะเหมือนคล้ายๆใบไม้ที่มันจะมักจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์นะคะโดยมันจะมีวงจรชีวิตเนี่ยผ่านการเป็นตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกร็ดในหางในครีบในเนื้อของปลาค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาน้ำจืดเกล็ดขาวอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยแล้วก็ปลาซิวนะคะเมื่อคนรับประทานแบบสุกๆดิบๆเข้าไปเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือว่าปลาร้าดิบนะคะก็เนี่ยของเหล่านี้ค่ะมันจะอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิเข้าไปได้นะคะที่มันจะเข้าไปเจริญเติบโตแล้วก็เข้าไปฝังตัวในท่อน้ำดีของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ได้ยาวนานในร่างกายของเราคุณผู้ฟังประมาณ20-30ปีเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้ความเชื่อที่แบบว่าการบีบมะนาวลงไปในอาหารสุกๆดิบๆการใส่พริกหรือว่ากินร่วมกับแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ความเชื่อนี้ผิดนะคะมันไม่สามารถไปฆ่าพยาธิได้นะคือวิธีที่ดีที่สุดคือมันต้องทำให้สุกก่อนที่จะกินเท่านั้นปรุงสุกเท่านั้นค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็ฮือฮากันอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็ตรวจเช็คดูนะคะว่าร้านอาหารที่เราไปกินเนี่ยเป็นยังไงเนาะสอบถามได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบสร้างความแบบยุ่งยากให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายแต่ตัวกลุ่มพ่อค้าแม่ขายเองเขาก็จะต้องพยายามทุกวิถีทางเช่นกันในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะให้มีความเชื่อมั่นอีกครั้งว่าวัตถุดิบที่ใช้ภายในร้านของท่านเนี่ยเป็นยังไงเคลมไปเลยว่าเนี่ยปรุงสุกเรียบร้อยมั่นใจได้ลูกผ่านการพาสเจอร์ไรส์มาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภควันนี้ก็หลากหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะพูดเร็วไปสักหน่อยนะเพราะว่ามันมีหลายประเด็นมากจริงๆนะนัทเองก็กลัวว่าจะเล่ากันไม่ทันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีผลงานเพลงที่จะมาฝากด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสาร
ในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันอีกด้วยแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะทุกศาสนา

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨਨ ਤਾਂਗ ਸੋਨ ਇਸ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤਨ ਪਿਨ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ਨਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਓ ਸਾਮਾਰਥ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ 5 ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਨ
2: ਥੂੰਗ ਕਟ ਖਾਉ ਮਾ ਕੁਈ
3: ผลงานเพลงภาพจำค่ะจากพี่ป๊อปปองกูลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะผลงานเพลงจากพี่นิวจิ๋วค่ะก็สองผลงานเพลงที่นำมาเปิดให้กับผู้ฟังได้ฟังกันแบบพักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงเช้าๆหรือว่าใครจะฟังเพื่อเติมพลังแบบบิ้วตัวเองในช่วงเช้าๆก่อนทำงานนี้กันก็ได้นะคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในช่วงที่2เราก็จะนำข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะมาเล่าให้ฟังกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นติดตามข่าวสารนี้กันก่อนแล้วกันนะคะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทางพี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็คงจะได้มีโอกาสในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องจากในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 8:00 นค่ะพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึงวันนี้นะคะวันที่8ค่ะก็หลายหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นนะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569และเป็นการจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติค่ะก็ใครที่ชอบในแวดวงของกีฬาเรือใบก็สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ NBT ภาคใต้ก็ได้ค่ะน่าจะมีความเคลื่อนไหวมาอัปเดตให้เราได้ติดตามตลอดทั้งวันรวมถึงแฟนเพจ Facebook พระลานด้วยค่ะแล้วก็ช่องทางต่างๆนะคะข่าวสารที่มีการนำเสนอไปหลายช่องด้วยนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าค่ะโดยมีทางด้านของท่านรอมฎอนหะยีอาแวร์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีภายใต้โครงการสัตปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปีงบประมาณ2569ที่ภูเก็ตจัดขึ้นที่สวนสาธารณะสนามกีฬาอำเภอกระทู้ค่ะโดยมีทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้นะคะแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตค่ะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีพี่น้องประชาชนค่ะที่พาน้องหมาน้องแมวไปเนาะก็ไปเข้าร่วมในโครงการนี้ไปรับการฉีดวัคซีนไปเข้ารับการทำหมันนะคะก็จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีหลายๆภาคส่วนที่ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะโดยทางเทศบาลเมืองกระทู้ได้ดำเนินการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องสถิติในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม69ที่ผ่านมาก็ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วประมาณ655ตัวค่ะแล้วก็ฉีดให้กับน้องแมวไปประมาณ929ตัวพร้อมกับให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขนะคะ638ตัวแล้วก็ทำหมันน้องแมวอีก884ตัว รวมทั้งมีการเฝ้าระวังโรคด้วยการส่งตรวจตัวอย่างเป็นประจำทุกปีเลยค่ะส่งผลให้การตรวจไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวเหล่านี้ล่ะค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังค่ะพังงาก็เช่นกันค่ะเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้นมานะคะโดยท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ในพื้นที่ของพังงานะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุดโดยมีท่านนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะภายในงานก็เช่นกันนะคะมีการให้บริการทำหมันน้องแมวพร้อมฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคุณป้าคุณแม่คุณพี่ทั้งหลายพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะที่เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวในพื้นที่นะคะก็นำสัตว์เนี่ยเข้าไปรับบริการการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากเลยค่ะนอกจากนี้ภายในงานนะคะก็ยังมีหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะก็มีหลากหลายมากในพื้นที่ของพังงาค่ะคือกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะเนื่องด้วยในวันที่4กรกฎาคมในห้วงที่ผ่านมาค่ะก็เป็นวันคล้ายวันประสูติของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระองค์ทรงห่วงใยในปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติและทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยให้ได้โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงที่พังงาด้วยค่ะจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยพอทุกคนตระหนักรู้แล้วอะค่ะมันจะเป็นการช่วยลดการเพิ่มจำนวนของสุนัขแล้วก็น้องแมวจรจัดค่ะไปจนถึงเรื่องของการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อเนื่องไปเลยค่ะ

0: าร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ข่าวมาคุย
4: เงานะคะผลงานเพลงจากพี่บอยพีซเมกเกอร์ค่ะกลับมาในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มาตามกันต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองส่งท้ายกันนะคะในพื้นที่กระบี่กันก่อนเลยค่ะกระบี่มีการเปิดตัวงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026ค่ะยกระดับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่ระดับโลกนะคะมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะสร้างเมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะเรื่องนี้ทางด้านของคุณนิรันดร์ปราบอักษรค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ไปเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานโฮเทลเอ็กโปกระบี่โกกรีน2026นะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ค่ะมีนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ค่ะมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัวแคมเปญในครั้งนี้ค่ะโดยท่านรองผู้ว่านะคะท่านก็เปิดเผยค่ะว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างมากควบคู่กับการที่ชาวกระบี่เองเนี่ยจะมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปด้วยแล้วก็จะทำให้จังหวัดกระบี่เนี่ยมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวผ่านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค่ะมีการพัฒนามาตรฐานของการบริการกับนักท่องเที่ยวโดยจะนำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการต่างๆที่จะให้บริการสู่ลูกค้านะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่อย่างสมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจในมิติของสังคมแล้วก็ต้องมีมิติด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่มาด้วยค่ะด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะท่านก็มองว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจที่มันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวผู้ประกอบการเขาได้มาเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในธุรกิจโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวอะค่ะโดยภายในงานก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยเข้าร่วมประมาณ50บูธด้วยกันครอบคลุมไป8โซนธุรกิจค่ะพร้อมกิจกรรมสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศมีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจนะคะแล้วก็มีการแข่งขันด้านวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะขณะที่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ก็เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในครั้งนี้นะคะว่าการจัดงานเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในภาคของการเดินทางการที่ทุกคนเชื่อมั่นแล้วมาเข้าพักในพื้นที่กระบี่การที่ทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็มาใช้บริการมาท่องเที่ยวในพื้นที่กระบี่มากขึ้นมันก็เป็นการเปิดโอกาสสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้วยพร้อมทั้งเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวสีเขียวควบคู่กันไปค่ะผู้ประกอบการโรงแรมนะคะแล้วก็มีธุรกิจท่องเที่ยวมีร้านค้าร้านอาหารหน่วยงานภาครัฐมีภาคเอกชนมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะก็ไปร่วมงานกันเยอะมากค่ะ ก็ยังมีการจัดงานนะคะในระหว่างจะมีการจัดงานจริงๆเนี่ยเมื่อวานเป็นการแถลงใช่ไหมคะแต่การจัดงานจริงๆเขาจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมปลายเดือนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง1ทุ่มค่ะที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจอันนี้น่าเป็นส่วนสำคัญค่ะแล้วก็ไปจนถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้ค่ะก็ภาคการท่องเที่ยวนะจริงๆกระบี่เนี่ยคือเขามีเครดิตดีอยู่แล้วทั้งเรื่องของความสวยงามในท้องทะเลหรือว่าการให้บริการในภาคธุรกิจโรงแรมต่างๆนะคะก็คือเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการยกระดับมีการนำเรื่องของการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันมาด้วยอ่ะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งดึงดูดที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยเขาอยากจะไปสัมผัสการท่องเที่ยวในมุมมองแบบนี้ดูก็ได้ค่ะก็รอดูหลังจากนี้นะคะแต่ว่าเชิญชวนทุกคนให้ลองไปท่องเที่ยวดูไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ไหนก็ดีทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้สนุกสนานเฮฮากันทีเดียวเลยในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็หลังจากที่สายฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เบาๆมีตกลงมาช่วงเช้าแต่พอช่วงบ่ายๆไปจนถึงช่วงเย็นก็อากาศดีมากเลยค่ะเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิกนะคะเต้นเพื่อสุขภาพนะคะส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัยค่ะคือมันเป็นกระแส

ด้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือสวมชุดออกกำลังกายแบบเต็มมาเลยนะจัดเต็มมาเลยแต่ละคนนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันค่ะแล้วก็คือคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการอะไรแบบนี้คือหลังจากเลิกงานก็ได้มาออกกำลังกายกันไงคะในโครงการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Dance Exercise ค่ะก็จัดขึ้นนะคะโดยชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองระนองค่ะภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นค่ะคือกิจกรรมนี้สนุกมากจริงๆแล้วทุกคนคือเต้นทันตามไม่ทันก็ไม่ว่าเลยนะแต่ทุกคนเหมือนได้ไปสนุกสนานกันน่ะคือบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมากคุณผู้ฟังแล้วคือหลายคนนะคือเมื่อวานเนี้ยหลายวัยอ่ะทุกช่วงวัยอ่ะตั้งแต่แบบวัยผู้สูงอายุวัยทำงานวัยกลางคนคุณพ่อคุณแม่บางทีบางครอบครัวพาลูกมาเต้นด้วยข้างๆนะคะก็สนุกสนานไปเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้ค่ะกระแสตอบรับดีแบบนี้เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีการเปิดเวทีอีกนะคะก็รอติดตามได้เดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังกันเรื่อยๆคุณผู้ฟังแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแนนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกับรายการอันดามันวันนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับการทำงานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่

0: 13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟก2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569หรือไทยเดฟเฟก2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง10กรกฎาคมณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การผลิตและการใช้งานจริงอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการจ้างงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีสากลพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจหรือ Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่หนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
4: พันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ Marlboro Lightsจำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวลมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่13กรกฎาคมนี
5: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือถึงวันที่13กรกฎาคมนี้หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นวันที่10ถึง13กรกฎาคมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมแรงในอ่าวไทยโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือพร้อมขอให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
4: พ่อครับพ่อพูดหน่อยครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
5: ยากร้องสุบุรีเท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
4: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดำมันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราเจอกันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่8กรกฎาคม2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมค่ะข่าวสารนำมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะในห้องส่งของเรานะคะวันนี้มีในส่วนของการพูดคุยกับนางสาวประภาพรมะลิเครือค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดภูเก็ตนะคะมาร่วมพูดคุยกันกับโครงการดีๆนะคะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในช่วงที่2กันละกันพักกันสักครู่ฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันนะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะเมื่อวานนี้นะคะ7กรกฎาคม2569นะคะช่วงเวลา13นาฬิกาณอาคารวิธานสถาปกศาลาหรือว่าที่โรงขยายแบบนะคะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรแล้วก็การจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการปัดการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรนะคะแล้วก็การจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งขณะนี้ทางกรมศิลปากรได้ดำเนินงานก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนมีความคืบหน้าแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้รับรายงานจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมศิลปากรซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุค่ะสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดี รมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีมีรูปแบบถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดเมื่อจะทำแบบร่างพระเมรุแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักช่าง10หมู่ทั้งการทำงานขยายแบบลวดลายด้านสถาปัตยกรรมขนาดเท่าจริงนะคะการจัดทำพระโกฏไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์ณอาคารโรงฉลุไม้จันทร์ตลอดจนการเขียนสีตกแต่งประติมากรรมณอาคารโรงเขียนสีประติมากรรมด้วยนะคะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรสิ่งก่อสร้างประกอบพระเมรุมาตรและภูมิทัศน์พระเมรุมาตรได้แก่พระเมรุมาตรพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทิมทับเกษตรและบ่อบัวนะคะเพื่อที่จะติดตามความเรียบร้อยแล้วก็ความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมให้การทำงานเป็นไปตามแผนงานแล้วก็ดำเนินการทุกๆขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทางครม.มีการอนุมัติให้คลังนะคะกู้เงินธนาคารโลก 4,550 ล้านบาทสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะทางคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดย1ก็คืออนุมัติให้กระทรวงการคลังนะคะกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกค่ะโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาพัทลุงซึ่งก็เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่อนุมัติให้ทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการทั้ง2โครงการนะคะโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แล้วก็งบประมาณในอัตราส่วนก็คือ70:30รวมทั้ง2โครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ 4,550 ล้านบาทจากเงินงบประมาณนะคะอยู่ที่ 2,128.75 ล้านบาทรวมแล้วก็คือ 6,678.75 ล้านบาทโดยได้มีการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลแล้วค่ะต่อมา2ก็คือมีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกนะคะโดย IBRD วงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 129.30 ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา3ค่ะเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการนอกจากนี้ยังอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะจัดทำคำรับรองทางกฎหมายแล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็กรมประมงนะคะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของทางธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของหน่วยงานในกำกับค่ะแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลานะคะก็คือทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ ปิยะไพรัตน์นั่นเองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมไปถึงมีทางด้านของนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจเดชจันทรานายจเดชจันทรานะคะผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายปรีดายังสุขสถาพรผู้อำนวยการองค์การสปลาองค์การสะพานปลาหรืออสปแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยที่ห้องประชุมองค์การสะพานปลากรุงเทพมหานครทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยองค์การสะพานปลานะคะมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงตลอดจนเชื่อมโยงชาวประมงผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับอุตสาหกรรมประมงยุคใหม่พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมประมงตั้งแต่การผลิตการรวบรวมการขนถ่ายการแปรรูปการตลาดแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้นโยบายที่ว่าตลาดนำการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยในตลาดโลกค่ะโดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญมีอยู่4ด้านด้วยกันก็คือได้แก่ด้านที่1การพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงด้านที่2เป็นการส่งเสริมการตลาดและการขยายช่องทางการจำหน่ายด้านที่3เป็นการสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนด้านที่4นะคะเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการประมงนั่นเองนะคะนอกจากนี้องค์การสะพานปลาก็ได้ดำเนินการเดินหน้าค่ะกับโครงการตลาดปลาปันสุกเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวประมงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง17แห่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเข้าถึงสินค้าประมงคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแก่ประชาชนกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนด้วยนะคะภาคการประมงไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตว์น้ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนั้นมากยิ่งขึ้นอีกทั้งอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะทั้งด้านของความมั่นคงทางอาหารการสร้างรายได้การจ้างงานการส่งออกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งยกระดับองค์การสะพานปลาให้เป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำที่มีความทันสมัยพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยควบคู่ไปกับการยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะนี่คือในส่วนของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็คือนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์กับการมอบนโยบายองค์การสะพานปลาเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมประมงไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าก็จะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตเดี๋ยวสักครู่มาติดตามกันค่ะ

0: eroi rasa.
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประ

0: ชุดอะไรคะ
1: สวยจัง
2: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันอย่างที่เกริ่นกันไปในช่วงแรกแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะนั่นก็คือคุณประภาพรมะลิเครือค่ะตำแหน่งก็คือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทคส.จังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้อยู่ในห้องส่งเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ค่ะขอเรียกสั้นๆว่าพี่เอกันแล้วกันนะคะ
5: ค่ะยินดีค่ะ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปนะคะว่ามีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตรงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรต้องให้พี่เอพูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
5: ค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะมันเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจริงๆนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นโครงการที่รัฐบาลนะคะร่วมกับทกส.นะคะจัดทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกค้านะคะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะในเรื่องของปุ๋ยค่ะราคาสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็เราต้องการที่จะช่วยเกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะในส่วนของปุ๋ยที่จะไปใส่ในพืชผลทางการเกษตรนะคะอันนี้เรามีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ เริ่มตั้งแต่วันที่17มิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็โครงการนี้ค่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายน2572นะคะซึ่งลูกค้าที่เข้าโครงการนี้ค่ะจะต้องเป็นลูกค้าเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าผู้ปลูกพืชนะคะหลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นปาล์มน้ำมันนะคะยางพารานะคะหรือว่าผลไม้หลายๆประเภทค่ะถ้าเป็นภูมิภาคอื่นนะคะก็จะมีพวกอ้อยโรงงานต่างๆนะคะมีมันสำปะหลังมีข้าวนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเราให้สินเชื่อกับลูกค้านะคะแต่ละรายค่ะไม่เกินนะคะไม่เกินรายละ 100,000 บาทขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าจำนวนนะคะจำนวนสินเชื่อที่เขาจะต้องนำไปใช้ในการซื้อปุ๋ยนะเพื่อเอาไปใส่ในผลิตผลของเขาในแต่ละประเภทนั้นๆนะคะแล้วก็โครงการนี้ค่ะมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะทุกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็มีโครงการนี้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้ารายไหนนะที่เป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะที่ได้เล่มเขียวมาแล้วนะคะแล้วก็ปลูกพืชเหล่านี้นะคะสามารถที่จะมาขอกู้นะคะรายละไม่เกิน 100,000 บาทค่ะเพื่อที่จะเอาไปซื้อปุ๋ยซึ่ง 100,000 บาทเนี่ยค่ะเราไม่ได้กำหนดว่าคุณจะต้องนำเงินกู้ตรงเนี้ยค่ะไปซื้อปุ๋ยทั้ง 100,000 บาทนะเรามีเพียงแค่เงื่อนไขไม่กี่ข้อเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่เราบอกว่าสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะปกติแล้วค่ะถ้าเป็นลูกค้าปกติทั่วไปเป็นลูกค้าชั้นดีของทกส.นะคะ MRR เนี่ยดอกเบี้ยที่กู้ไปนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ 6.575% ต่อปีนะคะแต่ว่าโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยในโครงการจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ6นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าทำตามเงื่อนไขของเราได้ครบทุกข้อซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเมื่อท่านชำระหนี้ปิดสัญญาค่ะรัฐบาลจะช่วยจ่ายดอกเบี้ยแทนท่านค่ะจาก6บาทเหลือเพียงแค่3บาทเท่านั้นท่านจ่ายไปก่อนค่ะแล้วก็เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเรียบร้อยปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะคืนเงินรีเบทเข้าบัญชีให้ท่านร้อยละ3ตามที่ตกลงกันค่ะ
4: ค่ะนั่นคืออัตราดอกเบี้ยนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ะแล้วมีในส่วนของหลักประกันเงินกู้ไหมคะ
5: มีค่ะคือโครงการนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราจะมอบให้เนี่ยมี2ภาคส่วนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตชี้แจงก่อนอย่างนี้ค่ะส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือตัวลูกค้าที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชเองนะคะเข้ามาสู่โครงการนี้ได้โดยการหนึ่งเข้ามาเป็นลูกค้าทกส.นะคะท่านใดที่ยังไม่เคยกู้เงินกับทกส.ก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาพูดคุยกับพนักงานสินเชื่อในทุกๆสาขาได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าทกส.โดยท่านจะอยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดไหนอำเภอไหนสามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าผู้กู้ของทกส.ได้ที่สาขานั้นๆเลยนะคะหรืออีกอย่างนึงถ้าหากว่าเป็นลูกค้า ที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่าเป็นลูกค้าในจังหวัดพังงามีที่ดินที่เป็นที่ดินการเกษตรทำกินอยู่ในภูเก็ตก็ขึ้นทะเบียนในภูเก็ตได้หรือท่านเป็นมีที่ดินที่สวนที่นาที่ไร่อยู่ในจังหวัดอื่นๆนะคะอย่างเช่นอยู่ในพังงาหรือกระบี่ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าท่านเนี่ยบ้านอยู่ในภูเก็ตเลยด้วยภูเก็ตเราพื้นที่เราน้อยเราไปซื้อที่ดินที่อื่นเพื่อทำการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะท่านขึ้นทะเบียนในภูเก็ตได้เลยนะคะแล้วก็กู้เงินในภูเก็ตได้นะคะทีนี้ค่ะในการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรก็จะต้องมีทะเบียนการเกษตรเล่มเขียวนะคะเป็นผู้ทำการเกษตรนั้นๆแล้วก็เข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเกษตรกรค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะกู้เงินในโครงการปุ๋ยดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยค่ะสามารถกู้ได้เลยท่านละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะก็จะต้องดูเงื่อนไขตามปกติของธนาคารท่านจะต้องไม่เคยเป็นหนี้ NPL มาก่อนนะคะไม่เป็นณปัจจุบันนะคะเคยเป็นแล้วก็แก้ไขแล้วอันนี้ไม่มีประเด็นนะคะทีนี้ค่ะเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะลูกค้าผู้กู้ค่ะจะต้องผ่านการอบรมนะคะซึ่งในการอบรมของธ.ก.ส.ในโครงการนี้ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือเราจะมีคลิปวิดีโอนะคะให้ท่านรับชมนะคะสมัครเสร็จปุ๊บก็รับชมที่ธนาคารได้เลยนะคะเราจะมีมุมให้ท่านได้นั่งชมคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอเราจะมีประมาณ7คลิปด้วยกันนะคะแต่ละคลิปเป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวมากก็จะเป็นความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ค่าดินในเรื่องของการดูว่าที่ดินของท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่าดินเป็นอย่างไรมีการใช้ปุ๋ยต้องใช้ปุ๋ยแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะคะรวมไปถึงการใช้ปุ๋ยในเกี่ยวกับยางอย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพใช้ปุ๋ยในการใส่ปาล์มน้ำมันแบบไหนถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะเราจะมีคลิปให้นะคะท่านก็ดูเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานอะไรต่างๆเรียบร้อยว่าท่านผ่านการอบรมแล้วและหลังจากนั้นค่ะท่านก็จะได้รับสินเชื่อนะคะตามที่ท่านขอกู้ซึ่งอันนี้ค่ะไม่รอไม่นานนะคะเนื่องจากว่าอำนาจอนุมัติอยู่ที่ผู้จัดการสาขาเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ท่านได้รับเงินกู้ไปแล้วค่ะท่านสามารถที่จะนำเงินกู้เนี่ยค่ะไปซื้อปุ๋ยกับร้านค้าในโครงการของธ.ก.ส.ไม่ใช่จะได้ทุกร้านนะคะต้องไปซื้อปุ๋ยในโครงการที่ร้านค้าที่อยู่ในโครงการของธ.ก.ส.นะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งเมื่อท่านซื้อปุ๋ยค่ะท่านจะต้องซื้อปุ๋ยโดยการใช้เงินกู้นั้นน่ะไม่ต่ำกว่า 15% ในการนำไปซื้อปุ๋ยค่ะส่วนที่เหลือท่านจะนำไปซื้ วัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการเกษตรของท่านก็ได้นะคะเราไม่ได้บังคับนะคะเมื่อท่านทำได้ตามเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนแล้วนะคะระยะเวลาในการกู้เนี่ยคราวละไม่เกิน1ปีนะคะ12เดือนนะคะแล้วก็เมื่อเราชำระหนี้ให้กับธ.ก.ส.ครบถ้วนจนปิดสัญญาไปแล้วเรียบร้อยนะคะท่านก็จะได้รับเงินคืน 3% นะคะทีนี้ค่ะระยะเวลาของโครงการนะคะมันจะอยู่ยาวไปจนถึง30เมษายนปี72เลยนะคะแต่ว่าท่านจะต้องกู้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่30เมษายนปี2571นะคะเพราะว่าระยะเวลาในการถือสัญญากู้ค่ะก็คือ12เดือนไปสิ้นสุด30เมษายนเพราะฉะนั้นท่านต้องกู้ก่อน1ปีนะคะถ้าหากว่าสัญญาแรกของท่านเนี่ยชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขนะคะปิดสัญญาเสร็จสิ้นแล้วพอรอบปีต่อไปครอบต่อไปที่ท่านจะต้องใส่ปุ๋ยเนี่ยค่ะมากู้ได้อีกไหมกู้ได้อีกนะคะก็คือเป็นคราวๆไปเลยค่ะแต่ว่า1รายนะคะเกษตรกร1ท่านเนี่ยค่ะที่เป็นลูกค้าผู้กู้เนี่ยในคราว1เนี่ยจะกู้ได้เพียงแค่สัญญาเดียวค่ะไม่เกิน 100,000 บาทอย่างเช่นถ้าวันเนี้ยท่านบอกว่าท่านมีความจำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยแค่ไม่เกิน 50,000 นะคะท่านก็มาขอกู้เราได้ท่านอาจจะกู้ไปแสนนึงก็ได้แล้วก็เอามาใช้สำหรับปุ๋ยซื้อปุ๋ยนะคะ 50,000 บาทก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขเพราะว่าถ้า 100,000 บาทเนี่ย 15% ก็ 15,000 นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขได้ละนะคะแล้วก็ชำระหนี้ให้ครบถ้วนอันนี้ก็ถือว่าได้รับส่วนลด 3% นะคะคืนกลับเข้าบัญชีไปค่ะ
4: ก็คือตามเงื่อนไขแล้ว
5: ใช่ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ถามพี่ว่าหลักประกันอะไรบ้างใช่ไหมคะหลักประกันเดี๋ยวพี่พูดถึงเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรก่อนนิดนึงได้ไหมคะ
4: ได
5: ้ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าผู้กู้ของธ.ก.ส.นะคะถ้าเป็นภาคการเกษตรก็อย่างที่บอกค่ะก็คือจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรนะมีสมุดเกษตรกรเล่มเขียวเรียบร้อยนะคะจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าที่เป็นสัญชาติไทยค่ะมีความเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญหรือมีความการ ความชำนาญในการประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะก็คือจะต้องมีรายได้จากการเกษตรเนี่ยค่ะพอเพียงพอที่จะมาชำระหนี้คืนให้ธนาคารได้นะคะไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีชื่อเสียงเขาเรียกว่าดีเพียงพอละค่ะเป็นคนดีพอสมควรนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็จะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะซึ่งอันนี้ตามกฎหมายก็ทำนิติกรรมใดๆไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นลูกค้าธกส.มาก่อนด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของหลักประกันนะเวลาที่ลูกค้ามาสมัครเป็นลูกค้าธกส.ค่ะสิ่งแรกเนี่ยไม่ต้องนำหลักประกันมาก่อนนะคะเอาตัวท่านมาพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงนะคะเข้ามาขอเป็นเกษตรกรลูกค้าค่ะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะของตัวเองและของคู่สมรสถ้าหากว่าสมรสแล้วจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะเอาทะเบียนสมรสมาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักประกันค่ะเมื่อท่านทำสัญญากู้กับเราเนี่ยค่ะหลักประกันที่จะใช้ได้ในส่วนของธกส.ค่ะมีหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่กรณีที่ท่านอยู่ในชุมชนนั้นและท่านมีเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นลูกค้าธกส.อยู่แล้วมีกลุ่มมีการตั้งกลุ่มอยู่แล้วนะคะซึ่งในการจัดตั้งกลุ่มเป็นลูกค้าธกส.ค่ะก็จะต้องรวมตัวกันให้ได้ตั้งแต่5ท่านขึ้นไปนะคะแล้วก็เข้ามาจดทะเบียนเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มนะท่านสามารถที่จะค้ำกันเองได้ในกลุ่มนะคะหรือว่าอาจจะใช้คนใดคนหนึ่งนะสัก2ท่านนะคะในกลุ่มนั้นๆเข้ามาค้ำประกันเงินกู้ให้ท่านนึงอันนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องของหลักประกันอื่นๆที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่นะคะที่เป็นนสส3นสส3กนะคะหรือว่าจะเป็นโฉนดนะคะที่สามารถจำนองได้ตามกฎหมายรวมไปถึงสปกค่ะสปกเนี่ยไม่ได้จำนองนะคะในเรื่องของการไปจดจำนองในสำนักงานที่ดินนะคะแต่ว่าก็จะต้องมาทำเอกสารในเรื่องของการใช้สปกเนี่ยค่ะค้ำประกันเงินกู้ให้กับท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักประกันคร่าวๆค่ะ
4: ค่ะก็หลากหลายนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้มีอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ
5: มีค่ะเมื่อกี้เราคุยกันว่าในการที่จะใช้เงินนะคะใช้เงินกู้เราจะต้องไปใช้กับร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับธกส.นะคะซึ่งพี่ก็จะเรียนว่าในส่วนของธกส.เองเนี่ยเรามีการดูแลนะคะในกลุ่มของเขาเรียกว่าผู้ประกอบการนะคะที่สามารถที่จะทำการค้าขายนะคะโดยการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของธกส.นะคะเราเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะเราดูแลสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะในส่วนของเราเองค่ะสหกรณ์การเกษตรนะคะที่อยู่ในพื้นที่ค่ะก็จะสามารถที่จะมาร่วมโครงการนี้ได้เลยค่ะโดยการนำรายงานการประชุมของคณะกรรมการนะคะมีการมอบหมายให้ใครก็ตามที่มีอำนาจในการที่จะบันทึกข้อมูลของลูกค้านะคะจากการขายปุ๋ยของท่านจากการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้ค่ะบันทึกเข้าไปในข้อมูลผ่านลิงก์ที่ธกส.กำหนดนะคะซึ่งอันเนี้ยลิงก์เนี้ยไม่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวกับสรรพากรไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบใดๆเพียงแค่ว่าให้ธกส.ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าลูกค้าผู้กู้เนี่ยนำเงินมาใช้ในการซื้อปุ๋ยจากท่านเนี่ยเกิน 15% ขึ้นไปเข้าเงื่อนไขของเขาที่จะได้รับส่วนลดนะคะทางสหกรณ์ค่ะสามารถที่จะเข้ามาร่วมการเข้าขึ้นทะเบียนนะคะเป็นผู้เป็นร้านค้าในโครงการของเราได้ค่ะโดยการที่จะลงทะเบียนผ่านธกส.ทุกสาขานะคะถ้าสหกรณ์การเกษตรไหนนะสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสหกรณ์เหล่านี้ก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะให้จำหน่ายปุ๋ยด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะคะในเรื่องของการประกอบกิจการนี้นะคะเป็นกิจการเฉพาะนะคะส่วนถ้าเป็นผู้ประกอบการรายอื่นๆที่ไม่ใช่สหกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลทั่วไปนะคะที่เป็นร้านค้าหรือว่าเป็นร้านค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะก็จะต้องขึ้นทะเบียน e-shop ของธกส.ก่อนนะคะการขึ้นทะเบียน e-shop นะก็คือท่านจะต้องมีใบทะเบียนร้านค้านะคะหรือใบอนุญาตให้เป็นร้านค้าเนี่ยค่ะรวมไปถึงสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการนะคะถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีรายงานการประชุมค่ะว่า อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในการจำหน่ายปุ๋ยในโครงการนี้กับธกส.นะคะแล้วก็จะมีการมาขึ้นทะเบียนมีการเปิดบัญชีกับธกส.นะคะมีการสมัครแอปพลิเคชันร้านน้องหอมจังนะคะกับธกส.เพื่อที่จะมีการจำหน่ายนะคะแล้วก็มีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันนี้ล่ะค่ะนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็ในการรับเงินเนี่ยจะได้รับทันทีในวันนั้นเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าของร้านนะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะมาดำเนินการได้ด้วยตัวเองนะอย่างเช่น มีร้านค้าท่านหนึ่งนะคะที่มีคุณพ่อเป็นอาเฮียนี่แหละค่ะแล้วก็อายุอาจจะมากแล้วนะคะท่านไม่สะดวกในการที่จะบันทึกข้อมูลผ่านลิงก์ของธ.ก.ส.นะคะท่านก็สามารถที่จะมอบหมายอาจจะมอบหมายให้บุคคลในครัวเรือนนะคะอาจจะเป็นลูกหลานที่สามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้มีความคล่องตัวนะคะมาเป็นตัวแทนของท่านนะคะท่านก็จะต้องให้กับจะต้องมอบหมายนะคะให้กับบุคคลที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆแทนท่านมอบอำนาจค่ะแล้วก็มานำบัตรประชาชนตัวจริงค่ะมายืนยันตัวตนที่ธ.ก.ส.ก่อน1ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปสามารถไปดำเนินการที่ร้านค้าท่านได้ด้วยตัวเองค่ะลิงก์นี้เราก็จะมีการสอนมีการมอบรหัสผ่านนะคะให้ท่านสามารถเข้าลิงก์ได้ค่ะร้านใครร้านมันนะคะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดคนละตัวกันนะคะแล้วทีนี้ค่ะในเรื่องของร้านค้าที่บอกไปอะค่ะท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้รับลูกค้านะคะเพิ่มขึ้นจากการที่อยากเข้าสู่โครงการได้รับเงินแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเรามีเงินกู้ให้กับเกษตรกรไปซื้อปุ๋ยจากท่านแน่นอนอยู่แล้วนะคะค่ะ
4: ค่ะส่วนช่องทางการใช้งานก็คือเข้าไปที่เมื่อสักครู่ที่พี่เอบอกไปนะคะก็คือจะมีการแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ของธ.ก.ส.แนะนำให้กับพี่น้องที่ว่าต้องการเข้าร่วมโครงการนะคะ
5: จริงๆค่ะในส่วนของในส่วนของลิงก์ที่เราจะมอบให้กับร้านค้าค่ะจะเป็นลิงก์พิเศษที่ธ.ก.ส.ทำขึ้นโดยเฉพาะนะคะก็จะเรียกกันว่าเป็นfertilizer loan นะคะเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อปุ๋ยนะคะซึ่งอันนี้ร้านค้าไม่ได้เป็นลูกหนี้เรานะคะเพียงแต่ว่าท่านเป็นคู่ค้าของเราก็คือเป็นผู้ประกอบการที่จำหน่ายปุ๋ยใช่ค่ะร้านค้าที่ขายปุ๋ยค่ะทุกร้านจะต้องมีใบอนุญาตในการจำหน่ายปุ๋ยอยู่แล้วท่านนำตัวนั้นมาแสดงกับเราด้วยนะคะในส่วนของลูกค้าที่เราจะแนะนำก็คือจะต้องอบรมผ่านแอปพลิเคชันผ่านวิดีโอคลิปวิดีโอของธ.ก.ส.ที่บอกไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะแนะนำให้กับลูกค้าเกษตรกรเนี่ยค่ะเข้าแอปพลิเคชัน LINE นะคะชื่อว่าน้องดินดีค่ะ
4: น้องดินดี
5: ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่ลูกค้าเกษตรกรแต่สนใจก็เข้าร่วมแอปนี้ได้นะคะเพราะว่าในนี้ค่ะจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยเรื่องของดินประเภทไหนถึงจะเป็นดินที่ดีมีวิธีการต่างๆที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถปรับปรุงดินนะคะได้ดีขึ้นในการทำการเกษตรอันนี้มีความรู้มากเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางร้านค้าและลูกค้าที่เป็นเกษตรกรค่ะสามารถที่จะเข้าไปใช้ AI แชทบอทของเราได้นะคะชื่อว่าแอปเมฆฝนนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเมฆฝนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ MEKFON นะคะอันนี้ค่ะตรงแชทบอทเนี้ยท่านใดที่มีความสงสัยหรือว่ามีข้อติดขัดตรงไหนที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศต่างๆค่ะสามารถที่จะแชทถามไปได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีผู้รู้มีคนที่มีเป็นแอดมินนะคะที่มีความรู้ในเรื่องนี้ค่ะก็จะเข้ามาตอบคำถามเหล่านี้ให้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยค่ะอยู่ที่บ้านก็สามารถแชทถามได้ค่ะเราประสบปัญหาเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องการเกษตรต่างๆค่ะซึ่งแอปนี้มีประโยชน์มากๆอันนี้ก็เรียนเชิญนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็อยากจะได้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆในด้านการเกษตรก็สามารถเข้าร่วมได้เลยค่ะ
4: ค่ะทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะจะให้พี่พูดถึงเรื่องของช่องทางในการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงท้ายค่ะ
5: ค่ะสำหรับเกษตรกรในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้ค่ะมีงบประมาณโครงการค่ะอยู่ทั้งประเทศนะคะอยู่ที่ 30,000 ล้านนะคะแต่ว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองค่ะเนื่องจากว่าเรามีเพียงแค่3อำเภอเท่านั้นนะคะแล้วก็มีประชากรค่อนข้างน้อยนิดนึงนะคะเราก็เลยได้รับเขาเรียกว่าจัดสรรเป้าหมายในเรื่องของโครงการนี้ค่ะมาอยู่ที่ประมาณ73ล้านบาทนะคะรายละไม่เกิน 100,000 ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะได้ 100,000 บาทเต็มนะคะซึ่งเราก็จะดูโครงการของท่านก่อนว่าในเรื่องของการใช้ปุ๋ยของท่านเนี่ยค่ะพื้นที่เท่านี้ท่านควรจะใช้ปุ๋ยประมาณไหนเพราะเราไม่ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยค่ะเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุยกันเรียบร้อยในเรื่องของโครงการแล้วเนี่ยค่ะแต่ละท่านจะได้รับเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของท่านหรือว่าจำนวนปุ๋ยราคาปุ๋ยที่ท่านจะใช้นะคะแต่ว่ารายละไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งนะต่อสัญญานะคะแล้วก็ในโครงการนี้ค่ะท่านสามารถพูดคุยได้กับน้องๆสินเชื่อนะคะหรือว่าพนักงานธ.ก.ส.ได้ทุกสาขาเลยค่ะในจังหวัดภูเก็ตค่ะเรามีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ย มันจะมีลูกค้าเดิมที่เป็นเกษตรกรเดิมค่ะมีวงเงินที่เคยทำไว้แล้วก็ยังมีวงเงินว่างอยู่ที่ท่านสามารถเข้าไปใช้วงเงินนี้ได้เลยค่ะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันอื่นเพิ่มเติมแล้วนะคะก็จะมีอยู่ประมาณเกือบ200รายนะคะ196รายนะคะแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าเดิมค่ะที่ท่านอาจจะห่างหายไปจากธกส.แล้วไม่ได้ทำธุรกรรมกับเราแล้วค่ะอันนี้ก็ยังมีท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้บริการได้เลยโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าใหม่กับเรานะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ 2,200 กว่ารายนะคะก็กลับมาพูดคุยกันใหม่ได้นะคะถ้าเกิดท่านต้องการเข้าโครงการนี้ก็จะประหยัดเวลาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนได
4: ้
5: ส่วนลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยติดต่อเราเลยก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาคุยกับเราได้หรือว่ามีกลุ่มนะคะเกษตรกรกลุ่มไหนที่สนใจอยากจะให้ธกส.ไปพูดคุยอธิบายในเรื่องของโครงการเหล่านี้ก็ติดต่อผ่านธกส.มาได้ทุกสาขานะคะพี่ก็ยินดีไปพูดคุยให้รายละเอียดในเรื่องของการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้กับทุกท่านได้นะคะเรามีเวลาจริงๆแล้วมีเวลาพอสมควรค่ะแต่ว่าในโครงการนี้ค่ะเข้าก่อนได้ก่อนนะคะ 30,000 ล้านแค่นั้นเองนะคะส
4: ่
5: วนของ
4: ภูเก็ต
5: ใช่ค่ะภูเก็ตได้แค่73ล้านแล้วก็ตอนนี้ค่ะธกส.เองก็เปิดรับสมัครลูกค้าใหม่ด้วยนะคะเราตั้งใจว่าเราจะเปิดรับสมัครลูกค้าใหม่ค่ะภายใน30กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดค่ะอาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการซื้อปุ๋ยนะคะแต่ว่าท่านอาจจะมีโครงการอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นนิวเจนจริงๆเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆจริงๆนะคะต้องการเงินทุนนะเพื่อไปทำการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรหรือว่าอาจจะแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็ได
4: ้ก็ได้
5: ท่านจะทำโลจิสติกท่านจะต้องการรถเพื่อที่จะไปรับผักผลไม้จากที่อื่นมาขายในภูเก็ตเอาสินค้าจากภูเก็ตไปขายที่อื่นอันนี้ก็ได้นะคะสามารถทำได้นะมาคุยกับเราได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจค่ะอยากให้รีบนิดนึงนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะท่านจะได้เงินลงทุนนะคะไปใช้เพื่อต่อยอดในเรื่องของการทำอาชีพของท่านนะคะได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของธกส.เองค่ะเรามีการดูแลลูกค้านะคะตั้งแต่ภาคการเกษตรนะคะรวมไปถึงบริการด้วยนะคะท่านที่ไม่ใช่เกษตรกรก็สามารถมาเป็นลูกค้าทั่วไปของธกส.ได้ด้วยค่ะในเรื่องของการใช้หลักประกันในการค้ำค่ะนอกจากที่พี่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้หลักประกันอื่นๆได้อย่างเช่นท่านที่เคยซื้อสลากกับเรานะคะสามารถที่จะนำสลากที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปค่ะมาค้ำประกันเงินกู้นะคะสามารถที่จะกู้กลับไปใช้ได้ 90% ของมูลค่าหน้าสลากไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหลักประกันอื่นใดไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเลยและในระหว่างที่ท่านกู้เงินอยู่ระยะเวลาไม่เกิน12เดือนเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลสลากได้ตลอดระยะเวลาทุกเดือนนะคะเดือนละครั้งทุกวันที่16ซึ่งเดือนวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเราก็มีผู้โชคดีในจังหวัดภูเก็ตนะคะถูกรางวัลที่1นะคะของชุดหยกจักรพรรดิของเราไปนะคะ10ล้านบาทนะคะจริงๆภูเก็ตคนโชคดีบ่อยมากค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่ของเราไปบ่อยมากด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับทุกท่านเงินฝากอื่นๆก็สามารถนำมาค้ำประกันเงินกู้ได้ค่ะแล้วก็ท่านใดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเขาเรียกว่าหลักประกันอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะใช้บสย.มาค้ำประกันได้ด้วยนะคะ
4: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการของทางธกส.นะคะแต่ว่ามองดูเวลาแล้วก็เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้ก็วันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะถามนิดนึงว่าในส่วนของภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ทำเกษตรกรเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
5: อ๋อจริงๆอะไรหลายท่านอาจจะคิดว่าน่าจะมีน้อยใช่ไหม
4: คะ
5: จริงๆเรามีค่ะเรามีทั้งสวนยางสวนปาล์มนะคะแล้วก็ผลไม้ค่ะมีทุเรียนมีอะไรต่างๆเยอะเลยนาข้าวเราก็มีนะคะในจังหวัดภูเก็ตเรามีโซนถลางค่ะที่ทำนาข้าวด้วยสวนทุเรียนก็จะมีตั้งแต่กระทู้แล้วก็ถลางนะคะบ้านอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะมีเยอะค่ะเราอาจจะไม่ทราบค่ะในภูเก็ตเนี่ยมีผลไม้ดีๆเยอะนะคะมีสวนลำไยด้วยค่ะภูเก็ตลำไยอร่อยมากเลย
4: แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไงอาจจะอยู่
5: อยู่ในอำเภออื่นค่ะใช่
4: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับพี่เอนะคะคุณประภาพรมะลิเครือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดภูเก็ตกับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้ง

0: เมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงพร้อมกำชับให้กัมพูชาระวังการนำเสนอข้อมูลที่อาจกระทบต่อกระบวนการหยุดยิงที่ยังมีความเปราะบาง
2: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฐานไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอดนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
3: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการกระจายอำนาจและระบบคุณธรรมอย่างร้ายแรงและที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่ของระบบโดยกำหนดให้ส่งรายงานความคืบหน้าฉบับแรกภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และฉบับที่2ภายในวันที่27กรกฎาคมก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแก้ไขข้อกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ประสานข้อมูลเชิงลึกจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดควบคู่กับโทษทางกฎหมายปกติเป้าหมายเพื่อกวาดล้างและอุดช่องโหว่สกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ทุจริตมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองได้อีกต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปรโตกำลังวางแผนก่อรัฐประหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรผู้นำโคลอมเบียคนปัจจุบันกำลังวางแผนก่อรัฐประหารเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากนี้นายเอสปริเอล่ายังระงับกระบวนการถ่ายโอนอำนาจกับรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีเปโตรโดยอ้างว่ามีการทุจริตในรัฐบาลชุดนี้ด้านประธานาธิบดีเปโตรประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านนายเดลาเอสเปรเอล่าในวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากเป็นวันที่เขาจะกล่าวสุนทรพจน์อำลาก่อนก้าวลงจากตำแหน่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 สรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้าน
3: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีแดดนะคะแล้วก็มีเมฆมากนะคะถ้าเกิดมีเมฆมากอย่างนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงเย็นๆก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะคะในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะก็ในช่วงนี้ค่ะก็จะมีฝนน้อยลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะตกในบริเวณของพื้นที่ทะเลนะคะก็จะไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดการเปิดเวทีนะคะประชุมเอเบกของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงมติของครม.นะคะมีการอนุมัติให้นะคะกระทรวงการคลังนะคะกู้เงินของธนาคารโลกด้วยค่ะรวมไปถึงเน้นย้ำในเรื่องของกรมควบคุมโรคนะคะเตือนในเรื่องของการกินปลาน้ำจืดดิบนะคะเพื่อที่ซึ่งเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในตับด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะมาดูในส่วนของข่าวสารของทางกฟผ.เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เปิดปฏิบัติงานนะคะเปิดปฏิบัติการ90วันผ่าแผนพิชิตยาเสพติดนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูในเรื่องของราคาน้ำมันกันด้วยซึ่งในวันนี้ค่ะมีการปรับลดน้ำมันลงด้วยนะคะแล้วก็มาทิ้งท้ายกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้นะคะขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากที่น้องน้ำฝนได้ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าจะมีในเรื่องของประเด็นต่างๆที่มาจากส่วนกลางนะคะก็จะเป็นในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเวที APEC นะคะดันไทยแลนด์นะคะฟาสพาสนะคะลดอุปสรรคการลงทุนแล้วก็หนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุม APEC Business Advisory Council นะคะหรือเป็นการประชุม APEC นะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่3ค่ะของปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนะคะโดยกล่าวว่า APEC ค่ะเป็นกลไกสำคัญของ APEC นะคะที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินงานธุรกิจมาสู่กระบวนการดำเนินนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริงค่ะโดยย้ำว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในยุคที่โลกของเรานะคะก็เผชิญกับความไม่แน่นอนค่ะหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะคือการให้ไทยเป็นจุดการขออภัยค่ะไทยเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพค่ะโดยได้ผลักดันไทยแลนด์ฟาสต์พาสนะคะซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนะคะลดขั้นตอนที่ซับซ้อนค่ะทำให้การดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความโปร่งใสแล้วก็คาดว่าจะได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีนะคะที่มีคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจในการตัดสินใจการลงทุนการผลิตแล้วก็การขยายกิจการรัฐบาลเองค่ะพร้อมที่จะรับฟังและสะท้อนจากภาคธุรกิจแล้วก็ผลักดันข้อเสนอจาก APEC นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนแล้วก็การขยายตัวของการค้ารวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยตลอดระยะเวลา3วันนะคะของการประชุม APEC นะคะก็ผู้นำภาคธุรกิจจาก21เขตเศรษฐกิจ APEC นะคะแล้วก็ภาคประชาภาคเอกชนของไทยนะคะก็จะได้ร่วมมือการพิจารณาแล้วก็ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของ AI นะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนค่ะก่อนที่จะนำผลลัพธ์ไปพัฒนาเป็น APEC Report to APEC Economic Leader นะคะเพื่อที่จะนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ณสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในช่วงปลายปีนี้ค่ะการที่ไทยของเรานะคะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการเชื่อมโยงภาคเอกชนไทยเข้ากับภาคธุรกิจของระดับภูมิภาคค่ะผลักดันข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ APEC ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องราวที่จะส่งผลกระทบหรือว่าส่งสิ่งที่เราจะได้รับนะคะในอนาคตในเรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการสร้างสะพานเกาะเชื่อมทางเกาะทางเกาะลันตาแล้วก็ข้ามทะเลสาบสงขลากันบ้างค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติอนุมัติแล้วก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังนะคะก็ได้เสนออนุมัติให้กระทรวงการคลังค่ะกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรไทยนะคะของจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณาการการพัฒนาค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้นนะคะประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างนะคะสะพานเชื่อมเกาะลันตาของพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่างจังหวัดสงขลากับพัทลุงค่ะซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565นะคะที่มีอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการกรมทางหลวงชนบทค่ะดำเนินโครงการทั้ง2โครงการนี้ค่ะโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แล้วก็เงินงบประมาณในสัดส่วน 70-30 ค่ะรวมทั้ง2โครงการค่ะใช้จ่ายจากเงินกู้ก็ประมาณ 4,550 ล้านบาทแล้วก็เงินจากเงินงบประมาณก็ประมาณ 2,128.75 ล้านบาทค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะก็ 6,678.75 ล้านบาทค่ะโดยได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2,569 ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลค่ะแล้วก็ในส่วนของอย่างที่2นะคะอนุมานให้กระทรวงการคลังค่ะรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD ค่ะก็วางเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 129.30 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมนะคะตามแผนอนุรักษ์โลมาเอราวดีทะเลสาบสงขลาค่ะและก็จากนั้นค่ะก็ยังมีในเรื่องของการเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้นะคะร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง2โครงการค่ะนอกจากนี้ค่ะยังอนุมัตินะคะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็หรือผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้แล้วก็ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะจัดทำคำเขาเรียกว่ารับรองทางกฎหมายแล้วก็ให้ทางกรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชแล้วก็กรมประมงค่ะปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่าข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะอันนี้ก็สำหรับพี่น้องประชาชนเราก็จะอาจจะได้ยินแล้วก็ได้ใช้ในส่วนของสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็ทะเลในส่วนของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะในพื้นที่พี่น้องของจังหวัดของภาคใต้ของเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เห็นแล้วก็ได้ร่วมใช้ในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นจากการที่มีการตรวจนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่พบนักศึกษานะคะมีเขาเรียกว่าติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นจำนวนมากค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดแบบสุกๆดิบๆนะคะหรือว่าแบบดิบเสี่ยงที่จะเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีการติดพยาธินะคะใบไม้ตับสูงซึ่งจะก่อซึ่งในเป็นมะเร็งในส่วนของตับแล้วก็ท่อน้ำดีก็จะเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับแรกนะคะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยซึ่งเป็นมะเร็ง ขออภัยค่ะซึ่งเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตของคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะพยาธิใบไม้ตับนะคะเป็นพยาธิตัวแบนค่ะที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์ค่ะโดยมีวงจรชีวิตผ่านตัวอ่อนค่ะคุณผู้ฟัง ที่อาศัยอยู่ในเกล็ดในหางในครีบแล้วก็เนื้อของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวค่ะไม่ว่าจะเป็นในปลาตะเพียนค่ะปลาสร้อยปลาซิวคนรับประทานปลาแบบดิบหรือว่าแบบสุกๆดิบๆอย่างเช่นกล้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือว่าปลาร้าดิบนะคะพยาธิตัวนี้เขาก็จะเจริญเติบโตแล้วก็ฝังตัวอยู่ในท่อน้ำดีได้นานถึง 20-30 ปีค่ะการบีบมะนาวใส่พริกหรือว่าการกินร่วมกับแอลกอฮอล์นะคะไม่สามารถฆ่าพยาธิตัวนี้ได้ค่ะต้องทำให้สุกก่อนเท่านั้นนะคะสำหรับอาการระยะรุนแรงค่ะก็จะมีไข้ค่ะน้ำหนักลดนะคะท้องหมานะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าภาวะที่มีของเหลวสะสมในช่องท้องเป็นจำนวนมากแล้วก็ผิดปกติค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของเท้าบวมตับโตและกดเจ็บนะคะตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือสีเทานะคะปัสสาวะสีเข้มนะคะทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองนะคะเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะก็อย่างแรกเลยควรรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวนะคะโดยที่ปรุงสุกเท่านั้นค่ะสุกๆดิบๆไม่เอานะคะคุณผู้ฟังต้องสุกอย่างเดียวค่ะล้างมือด้วยสบู่นะคะแล้วก็น้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารนะคะก่อนรับประทานอาหารและหลังถ่ายอุจจาระลงในส้วมแล้วก็ส่งอุจจาระ เพื่อที่จะตรวจหาไข่พยาธิแล้วก็อันตราซาวหามะเร็งท่อน้ำดีด้วยในผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะก็อายุ40ปีขึ้นไปค่ะอย่างน้อยต้องมีเขาเรียกว่าเข้ารับการตรวจนะคะปีละ1ครั้งค่ะแล้วก็กินยารักษาเพื่อที่จะเมื่อพบว่าเป็นเขาเรียกเพิ่มมีติดเชื้อนะคะก็ต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะตามที่แพทย์สั่งแล้วก็เลิกค่ะเลิกกินปลาดิบนะคะหรือว่าปลาสุกๆดิบๆนะคะพร้อมทั้งที่จะทางเราเองกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เด็กเยาวชนในสถานศึกษานะคะแล้วก็ประชาชนเพื่อจะป้องกันในเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะและโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยในส่วนของคนไทยนะคะที่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะสามารถรับชุดตรวจใบไม้ตับได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะตรวจง่ายรู้ผลไวภายใน10นาทีค่ะช่วยกันคัดกรองนะคะความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อที่จะเข้าสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะผู้ที่มีสิทธิ์รับชุดตรวจนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็มีในส่วนของประวัติเสี่ยงอย่างเช่นเคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับค่ะเคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับรับประทานปลาน้ำจืดแบบสุกๆดิบๆนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบหน่วยบริการที่เข้าร่วมแล้วก็จับจองการให้รับบริการได้ทางแอปเป่าตังนะคะในเมนูกระเป๋าสุขภาพค่ะตรวจเร็วรู้เร็วลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะคะเพราะว่าการป้องกันเริ่มต้นจากการคัดกรองค่ะคุณผู้ฟังและทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีในเรื่องของการเร่งพัฒนานะคะในเรื่องของระบบสุขภาพดิจิทัลนะคะในเรื่องของการยกระดับหมอพร้อมซูเปอร์แอปนะคะดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มเพื่อที่จะสร้างความสะดวกให้การเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของสุขภาพให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับบริการนะคะในเรื่องของระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็สะดวกด้วยและก็ทั่วถึงโดยที่กระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็จะเร่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปแล้วก็ Digital Health Platform โดยการผลักดัน Digital Health Wellness นะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงสุขภาพของตัวเองได้ทุกที่ทุกวัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งใน7นโยบายหลักของสาธารณสุขไทยนะคะภายใต้แนวคิดสาธารณสุขสุขภาพดีทุกช่วงวัยนะคะสร้างเศรษฐกิจไทยแล้วก็ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาค่ะมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและก็สถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและก็ไร้รอยต่อค่ะลดการทำงานนะคะในเรื่องของการรับบริการลดการใช้เอกสารและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาสนับสนุนในเรื่องของระบบสุขภาพในทุกมิติค่ะพร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลนะคะแล้วก็พัฒนาโครงข่ายพื้นฐานด้านดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลก็ยังจะเดินหน้านะคะส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมด้านการแพทย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศนะคะทางการวิจัยการพัฒนาการทดลองทางคลินิกการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยานะคะตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการรักษานะคะยกระดับคุณภาพการบริการแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแพทย์แห่งอนาคตได้แล้วก็ผลักดันประเทศไทยการเป็นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในอนาคตด้วยค่ะเราก็เลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับประเทศไทยเราอย่างน้อยๆก็คือในเรื่องของการสาธารณสุขในเรื่องของวงการแพทย์เราก็ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกเช่นเดียวกันค่ะบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคะก็มีศักยภาพเยอะแยะมากมายค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของการนำศักยภาพของคุณหมอเหล่านี้มาลดหน้าที่หรือลดภาระในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะการใช้เทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลดพื้นที่ในการรับการบริการเพื่อจะลดการแออัดในโรงพยาบาลได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะ ก่อนที่จะไปพักเบรกมารับทราบในเรื่องของอีกหนึ่งข่าวค่ะที่น้องน้ำฝนนำมาฝากในวันนี้นะคือในเรื่องของกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังกฟผ.ค่ะเน้นย้ำนะคะในเรื่องของบทบาทรัฐวิสาหกิจดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อที่จะเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้ย้ำบทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานค่ะที่ดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้เพียงพอและก็ต่อเนื่องสำหรับทั้งประเทศค่ะโดยให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนการลงทุนที่เหมาะสมมากกว่าการแสวงหากำไรเชิงพาณิชย์ค่ะโครงสร้างการดำเนินงานของกฟผ.นะคะอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนโยบายพลังงานและก็การคลังค่ะรวมทั้งการกำหนดอัตราค่าไฟที่มีกรอบนะคะควบคุมอย่างชัดเจนค่ะส่งผลให้รายได้ขององค์กรถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการและก็การลงทุนในระยะยาวค่ะโดยไม่สร้างภาระหนี้ต่อสาธารณะด้วยในส่วนขององค์ประกอบค่าไฟฟ้าของกฟผ.นะคะทำหน้าที่ในเรื่องของการผลิตค่ะและก็การส่งแล้วก็การส่งค่ะการส่งไฟฟ้ารวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนและก็ต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลนะซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนโดยการรับซื้อดังกล่าวค่ะจะเป็นไปตามราคาที่กำหนดแล้วก็ไม่มีการบวกเพิ่มกำไรในขั้นตอนนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะที่กฟผ.ก็ยังมีภาระในด้านของค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ที่สะสมอยู่ในระบบนะคะแต่ยังไม่ได้รับคืนจำนวนมากสะท้อนถึงบทบาทการช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟผ.นะคะก็ตระหนักดีว่ากฟผ.เองเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจค่ะจึงไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานโดยราคาค่าไฟและก็กำไรของกฟผ.ถูกกำหนดโดยกกพ.นะคะให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและก็การบริหารจัดการเท่านั้นและต้องนำส่งกระทรวงการคลังนะคะเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อที่จะนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่นๆค่ะทั้งนี้ค่ะกฟผ.ก็พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการบริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้มีไฟฟ้านะคะอย่างมีความเป็นธรรมค่ะแล้วก็มีการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในระยะยาวค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นของทางกฟผ.นะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะก็มีเพลงที่ขอกันมาจากคุณผู้ฟังจากตะกั่วป่านะคะก็ได้เดี๋ยวน้องฝนจัดให้เลยค่ะชั่วโมงนี้นะคะเพลงเผื่อใจค่ะแล้วก็ไปฟังสปอตจากทางวิทยุทางสถานีกันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการนะคะโอเปอเรชั่นนะคะ90เดย์นะคะผ่านหาแผนยุทธศาสตร์90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพร้อมที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันปราบปรามและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดนะคะบูรณาการความร่วมมือและก็ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะภายใต้ปฏิบัติการโอเปอเรชั่นนะคะ90วันค่ะแผนผ่ายุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของงานนะคะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลก็ภายใต้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อที่จะได้กำหนดนโยบายสร้างความมั่นคงและก็บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศใน9ด้านค่ะประกอบไปด้วยการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะธุรกิจอำพรางที่ใช้ของคนไทยเป็นตัวแทนค่ะเรื่องของยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงค่ะสำหรับปฏิบัติการนะคะตลอดระยะเวลา90วันก็จะมีการยกระดับมาตรฐานการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นค่ะโดยมุ่งเน้นการนำนะคะผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วก็รักษาฟื้นฟูควบคู่ไปกับการกวาดล้างแล้วก็ดำเนินคดีต่อผู้ค้ารายสำคัญอย่างเด็ดขาดค่ะรวมถึงการสร้างหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนที่ปลอดยาเสพติดให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพนะคะสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดพังงาค่ะขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเบาะแสผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ร่วมกันสร้างหมู่บ้านของเราชุมชนของเราสีขาวเพื่อที่จะให้จังหวัดพังงาปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวดีค่ะตื่นเช้ามานะคะเราก็พบว่าราคาน้ำมันในวันนี้ค่ะก็ลดลงทั้งนี้ค่ะด้วยในส่วนของราคาน้ำมันในวันนี้นะคะ8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็มีการปรับลดนะคะราคาครั้งใหญ่โดยน้ำมันกลุ่มดีเซลค่ะปรับลดนะคะลง2บาท56สตางค์ค่ะต่อลิตรนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กลุ่มแก๊สโซฮอล์ค่ะก็ปรับลดราคา2บาท51สตางค์ค่ะจากเดิมนะคะในกลุ่มแก๊สตอนนี้นะคะน้ำมันที่ส่วนใหญ่ที่พี่น้องประชาชนจะใช้ไม่ว่าจะเป็นแก๊ส95แก๊ส91นะคะแก๊ส95ก็เหลือ34บาท94สตางค์ค่ะแก๊ส91นะคะก็เหลือ34บาท57สตางค์ E20 นะคะ29บาท94สตางค์ค่ะแล้วก็ในส่วนของ E20 E85 นะคะก็เหลือ 25.88 สตางค์ค่ะแล้วก็ในกลุ่มของดีเซลนะคะดีเซล B7 นะคะเหลือ34บาท94สตางค์นะคะดีเซล B20 นะคะก็เหลือ29บาทนะคะ94สตางค์ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไม่เป็นการตื่นตระหนกหรือว่าเป็นการกักตุนค่ะน้ำมันยังคงมีใช้เพียงพอต่อความต้องการในทุกๆวันค่ะฉะนั้นเตือนคุณผู้ฟังนะคะอย่าไปกักตุนน้ำมันในช่วงนี้ค่ะก็เติมในส่วนของรถของเราแค่นั้นพอนะคะไม่ต้องพากระบอกเขาเรียกอะไรแกลลอนไปนะคะถ้าเกิดมีการกักตุนน้ำมันอีกก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของราคาน้ำมันอาจจะไม่เพียงพอเกิดขึ้นได้นะคะก็ใช้แต่เพียงพอต่อความต้องการของเราเท่านั้นค่ะคุณฟังฝากไว้นะคะในส่วนของเรื่องของข่าวดีนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันค่ะแล้วก็จากที่เห็นเมื่อเช้านะคะคุณผู้ฟังก็มีคุณผู้ฟังที่พอรับทราบในเรื่องของการเติมน้ำมันน้ำมันลดนะคะก็มีการรอคิวในการซื้อ แล้วก็รอคิวในการเติมน้ำมันสำหรับน้องฝนก็ไม่ทันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเติมไปแล้วนะคะในราคาที่สูงจะเติมตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะเต็มถังไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้ำมันหมดถังแล้วก็ค่อยไปเติมอีกรอบก็ได้ค่ะมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะในส่วนของภาคใต้ของเราในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะแต่โดยรวมค่ะมาดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศโดยรวมค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนะคะตอนบนก็มีกำลังปานกลางค่ะโดยคลื่นก็มีสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะในส่วนของพายุไต้ฝุ่นบาหลีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณตะวันตกของประเทศจีนในวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ก็ไม่เยอะค่ะคุณผู้ฟังในส่วนมากนะคะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตค่ะกระบี่รังแล้วก็สตูลค่ะมาดูในส่วนของอุณหภูมิกันบ้างค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นมีความสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็มีความเร็ว15กิโลเมตรต่อถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในส่วนของทะเลนะคะก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะโดยรวมนะคะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเที่ยงวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีแดดนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังในเรื่องของแสงแดดกันด้วยนะคะอย่าตากแดดเยอะนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นทำให้หน้าเป็นฝ้าได้แล้วก็อาจจะทำให้วิงเวียนศีรษะนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมเอานะคะก็ลองดูในเรื่องของการปรับอุณหภูมิในเรื่องของร่างกายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเราก็ดำเนินการมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาพบกันเจอได้ใหม่นะคะในทุกวันนะคะเวลา 11:10 นจนถึง 12:00 นกับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังร้อยเรื่องอันดามันแล้วพบกันใหม่นะคะทางวิทยุ FM 100 MHz นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติด
3: เพื่อสังคมปลอดภัย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลือกจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งยังสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงย้ำว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต้องทำความจริงให้กระจ่างการให้ข้อมูลเบาะแสไม่ว่าจะข้อมูลหรือบุคคลในกระบวนการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดระบบการคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น

0: ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องโปร่งใสยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
1: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
2: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.กฤษฎีกานะครับแล้วก็สำนักงานอัยการไปด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางกพช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกลบตรงไหนแล้วเราก็ผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหานอมินีสั่งขยายผลถึงที่สุดหากพบผู้ใดเกี่ยวข้องไม่ว่าอยู่ในระดับใดต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งมาเพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านการจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบทั้งการปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลพนันออนไลน์สถานบริการและโรงแรมผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาวุธปืนโดยเฉพาะนอมินีซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วที่จังหวัดภูเก็ตเบื้องต้นตรวจพบสถานประกอบการหรือบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า300บริษัททั้งธุรกิจรถเช่าโรงแรมร้านอาหารบริษัททัวร์โดยจะมีการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนภาพรวมทั้งประเทศทราบข้อมูลจากหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจมีมากกว่า 80,000 รายทั่วประเทศซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดปกติเนื่องจากมีรายชื่อคนไทยบางส่วนที่ร่วมหุ้นกับชาวต่างชาติเปิดบริษัทได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจึงสั่งการให้กรมการปกครองเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วหากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่าหากสืบสวนขยายผลถึงบุคคลใดขอให้ดำเนินการอย่างถึงที่สุดโดยไม่ต้องกลัวเจอตอ
4: ผมไม่สนใจว่าเป็นใครท่านจะ C3 หรือ C11 ถ้าเกิดว่าท่านผิดก็คือผิดแล้วผมก็ไม่ได้สนใจว่าท่านอยู่ในหน่วยงานอะไรใต้สังกัดกระทรวงอะไรถ้าเกิดท่านผิดผมก็จับแล้วเราก็จะสืบไปเรื่อยๆล่ะครับผมคิดว่าในหลายๆกระบวนการที่ทำกันทุกวันนี้เนี่ยมันทำไม่ได้คนเดียวหรอกครับมันต้องมีเพื่อนต้องมีกลุ่มแล้วก็ในภาคใต้ก็จะมีบางชื่อที่ไม่ใช่เป็นส่วนร่วมของนิติบุคคลบุคคลเดียวก็ไปร่วมในหลายๆบริษัทซึ่งเราก็มีคำถามว่าทำไมถึงมีกำลังแล้วก็เงินในการลงทุนต่างๆนั้นมาจากที่ใดเราสืบอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องมีระยะเวลาให้ทางกรมการปกครองทางเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะมีหลายข้อกฎหมายเข้าเกี่ยวข้องจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าหากประชาชนมีเบาะแสการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่และต้องมีกรอบระยะเวลาการทำงานเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนกับประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอด
6: เราก็ชี้แจงไปแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปตามนั้นเข้าใจว่าเหตุการณ์มันอาจจะเกิดจากการเหยียบกับระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะว่าเราก็ยึดปฏิบัติตามข้อตกลงที่เรามีเรื่องของการจุดยิงที่เรียกว่าแถลงการร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามนั้น
5: นอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยจะเร่งช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมาย
7: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่เดินทางไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางต่อได้ซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประมาณ150คนในจำนวนนี้เป็นชาวนราธิวาส71คนและอีกกลุ่มคือผู้ที่ชำระค่าเดินทางแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดออกเดินทางซึ่งคาดว่ามีจำนวนมากโดยเริ่มทยอยเข้าแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วเบื้องต้นมีไม่น้อยกว่า100คนเฉพาะที่อำเภอยี่งอมีประมาณ50คนทั้งนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งข้อมูลโดยประชาชนสามารถเข้าแสดงตัวได้ที่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางผู้รับชำระเงินและจำนวนเงินที่ชำระไว้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีและช่วยเหลือผู้เสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
8: พันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวลมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการพร้อมประสานผู้ผลิตและผู้ประกอบการบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุน
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่อาทิบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF บริษัทเวทาโกจำกัดมหาชนและอัครากรุ๊ปรวมถึงผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกว่าการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเ เป็นฟองละ3.80 บาทหรือเพิ่มขึ้น20 สตางค์ซึ่งเป็นผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงอย่างไรก็ตามปัจจุบันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและผู้ผลิตประเมินว่าราคามีแนวโน้มทรงตัวเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยออกสู่ตลาดซึ่งจะช่วยลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกร่วมมือกับกรมการค้าภายในบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นไข่ไก่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาไข่ไก่ทั้งระดับหน้าฟาร์มค้าส่งและค้าปลีกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาจำหน่ายมีความเหมาะสมทุกฝ่ายปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้โตร้อยละ 2.3 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้าพร้อมติดตามทิศทางเงินเฟ้อจากความเสี่ยงภัยแล้งและสถานการณ์ตะวันออกกลางนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่าตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ระดับร้อยละ 2.3 นั้นถือว่าดีกว่าที่เคยประเมินไว้ในช่วงก่อนหน้าแต่หากเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างกันพอสมควรนอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียงค่าเฉลี่ยในภาพรวมแต่ในความเป็นจริงยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยมีลักษณะการฟื้นตัวเป็นรูปตัว K ซึ่งการเติบโตกระจุกตัวอยู่เฉพาะในภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยียังไม่ได้กระจายตัวไปถึงประชาชนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินพบว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อปรับตัวลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ย่อตัวลงมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามธปท.ยังไม่สามารถตัดความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อทิ้งไปได้เนื่องจากยังมีปัจจัยหนุน3เรื่องสำคัญคือ 1. การส่งผ่านต้นทุนเงินเฟ้อที่ยังไม่สิ้นสุด 2. ปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงปลายปีที่จะส่งผลให้ราคาอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นและ 3. สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
10: ตอนที่3เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกสั่งของศักยภาพนี่ก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยพัฒนาการของเงินเฟ้อในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อเนี่ยลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยในดิบในตลาดโลกที่ลงไปถึงระดับเดียวกับก่อนที่จะเกิดสงครามอย่างไรก็ดีต้องบอกว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังไม่สามารถตัดทิ้งได้ครับ
0: สำหรับด้านการดำเนินนโยบายผสมผสานนายดอนได้เปรียบเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโดยระบุว่านโยบายการเงินทำหน้าที่เหมือนกองหลังที่เน้นการรักษาเสถียรภาพเป็นหลักแม้ว่าในช่วงต้นปีจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในเกมรุกบ้างแต่อยากให้มองว่าหน้าที่หลักยังคงเป็นการคุมเชิงรับส่วนกองหน้าที่ทำหน้าที่รุกนั้นจะเป็นบทบาทของนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดของธปท.ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหลังสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
11: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในช่วงที่ผ่านมาว่าธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม3เดือนโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาสถานการณ์เริ่มส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีขึ้นราคาน้ำมันอากาศยานหรือเริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจากที่เคยพุ่งสูงถึง240 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแม้ว่าจะยังคงสูงกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแต่ก็เริ่มส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารทยอยกลับมาเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้การบินไทยได้พิจารณาปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกทั้งระบบซึ่งรวมถึงทั้งในส่วนของราคาค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมน้ำมันโดยการปรับลดจะแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
12: วันนี้ราคาน้ำมันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเราก็มีความมั่นใจว่าโอเคเราก็จะปรับราคาน้ำมันเจ็ตอยู่ประมาณสัก110 กว่าเหรียญต่อมาเริ่มก็ยังสูงกว่า90 เหรียญเมื่อปีที่แล้วแต่มันดีกว่า240ที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นจาก90มาเป็นไป240แล้วมันก็ลงมา110 กว่าซึ่งก็ยังสูงกว่าที่เคยเป็นเพราะนั้นราคาสูงอาจจะไม่ได้ลงไปเท่าเดิมแต่ลงจากทุกที่สูง
11: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าหลังจากมีการปรับลดราคาพบว่ายอดการสำรองที่นั่งล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นตัวเลข2 หลักโดยคาดการว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกว่า70%นุกศรแก้วคำรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: กระทรวงกลาโหมจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศของไทยในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจังหวัดนนทบุรีโดยกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและยังมีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองรวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจในบริบทของโลกปัจจุบันที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เคยพึ่งพากันวันนี้กลับกลายเป็นโลกที่แข่งขันทางการค้าการลงทุนสำหรับประเทศไทยการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจึงไม่เพียงแต่เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มการพึ่งพาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยียกระดับภาคอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆและในงานครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรด้านนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการของไทยเช่นอากาศยานไร้คนขับระบบนำทางผ่านดาวเทียม
16: รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้การวิจัยการพัฒนาและการติดของไทยเชื่อมโยงกันได้อย่างครบวงจรการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยศักยภาพการผลิตและความต้องการใช้งานจริงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อมั่นว่าการรวมพลังของภาคส่วนตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับประเทศไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง
15: การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองโดยภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การผลิตจริงจากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
14: รัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายดานุชา พิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและรายเล็กมากประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทางเทคโนโลยีที่แท้จริงและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผันแปรของประชาชนโดยมีคำสั่งให้ยกเลิกการต่ออายุสัญญาแบบอัตโนมัติหรือสัญญาชั่วนิรันดร์และปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าลงเหลือ2บาท16สตางค์ต่อหน่วยทั้งนี้แนวทางดังกล่าวแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น2กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ครบอายุสัญญา25ปีจะได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาได้อีกเพียง1วาระภายใต้อัตรารับซื้อใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาอย่างถาวรและกลุ่มที่ได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าครบ10ปีซึ่งประเมินว่าถึงจุดคุ้มทุนแล้วจะถูกปรับลดอัตรารับซื้อในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญาลงมาอยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยเช่นเดียวกันสำหรับขั้นตอนต่อไปจะเร่งนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาแก้ไขมติเดิมและมอบหมายให้3การไฟฟ้าดำเนินการปรับปรุงสัญญาใหม่โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ภาครัฐยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญสูงสุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้อง
17: โดยหลักการก็จะเป็นแบบนี้ว่าหนึ่งเนี่ยสัญญาต่ออัตโนมัติที่เป็นสัญญานิรันดร์เนี่ยจะไม่มีต่อไปราคารับซื้อจะกลับมาเป็นราคารับซื้อโดยเฉพาะโซล่าไปอยู่ที่2บาท16นะแล้วก็ใครที่หมดสัญญาไปแล้วก็จะต่อได้อีกรอบนึงแล้วก็รอบนึงนี่คือไม่ก็คือประมาณ5ปีหรือ3ปีแล้วแต่นะครับแล้วก็จบไปเลยแล้วก็พวกที่รันมาแล้วได้รับออเดอร์ครบตามสัญญาไปแล้วแต่สัญญายังไม่จบก็รันต่อให้จบได้แต่ว่าก็ช่วงนั้นก็จะรับซื้อแค่2บาท16
14: นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงสัญญาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในส่วนของค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าในระยะต่อไปพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับผ่านการส่งเสริมกลไกการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงไว้อย่างชัดเจนแล้ววุฒิสภาแถลงผลงาน2ปีชูบทบาทนิติบัญญัติรับฟังประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
18: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาจัดงานแถลงผลการดำเนินงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนเนื่องในโอกาสที่วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ครบรอบ2ปีในวันที่4กรกฎาคมนี้เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของวุฒิสภาและคณะกรรมการให้ประชาชนได้รับทราบมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรัฐสภาประเทศต่างๆแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับความร่วมมือในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกวุฒิสภารวมถึงการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากฎหมายและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภากล่าวว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาวุฒิสภาได้ดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการกลั่นกรองกฎหมายการติดตามสถานการณ์และรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการวุฒิสภาพบประชาชนรวมถึงสนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่บทบาทและภารกิจของวุฒิสภาตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา21คณะรวมถึงคณะกรรมการวิสามัญด้านการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และคณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543 และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชาด้วยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการครอบคลุมการพัฒนาประเทศ4ด้านได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
14: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
19: นายวิโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด
20: วันนี้ในเรื่องของน้ำมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เข้ามาดำเนินการเนี่ยหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เผื่อไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดกรมฝนหลวงและการมีเกษตรจะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็จะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมศาสตร์กรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ
19: นายวินโรจน์กล่าวได้ว่ากรมชลประทานมีเครื่องมือพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศทั้งเครื่องสูบน้ำที่มีกว่า 2,500 เครื่องรถบรรทุกน้ำเกือบ300คันและเครื่องจักรอีก 3,000 ถึง 4,000 หน่วยสนับสนุนพร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรนาริมนอุดมพรรายงาน
14: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายหลายจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเพิกถอนใบอนุญาตที่ให้อิหร่านสามารถจำหน่ายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์โมสประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้ลงนามข้อตกลงด้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับเดนมาร์กเอสโตเนียและเนเธอร์แลนด์ พื่อเปิดโอกาสความร่วมมือในการผลิตโดรนป้องกันประเทศแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและแสดงออกถึงความโปร่งใสในการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเน้นย้ำว่ายูเครนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโตในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยทางอากาศและยกระดับจุดยืนทางการทูตของยูเครนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งนี้อุตสาหกรรมโดรนของยูเครนมีความซับซ้อนและทันสมัยอย่างมากซึ่งถือเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญในการทำสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐสภาไอร์แลนด์ผ่านร่างกฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าจากนิคมของอิสราเอลบางแห่งในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะรวมถึงพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินเพื่อการพาณิชย์ที่อยู่นอกเส้นเขตแดนที่ได้รับการยอมรับระดับสากลของอิสราเอลทั้งนี้ไอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่เสนอร่างกฎหมายในลักษณะนี้ซึ่งรัฐบาลไอร์แลนด์ยึดตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อปี2567ที่ระบุว่าการที่อิสราเอลเข้ายึดครองเขตเวสต์แบงค์พื้นที่ในนครเยรูซาเล็มตะวันออกและฉนวนกาซาถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการรับมือกับเหตุวาตภัยพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางสีจวงรวมถึงเหตุการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพังทลายเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย38รายและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างจริงจังเพื่อรับประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูอย่างยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลีโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซ่เฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีแต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้เสมอกัน0ประตูต่อ0ต้องโดนจุดโทษตัดสินผลปรากฏว่าทีมแดนนาฬิกายิงแม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันสำหรับนัดต่อไปรอบ8ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Clubกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวโนวัคยอคอวิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียใช้เวลากว่า5ชั่วโมง15นาทีหวดเอาชนะเฟลิกอูเชอเลียซีมมือ3จากแคนาดามาได้แบบสุดมัน3ต่อ2เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก12ต่อ10 3ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งของรายการจากอิตาลีที่เอาชนะยานเลนนาสตรูฟจากเยอรมนี3เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับที่3ทีมชาติไทยตบเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซต14 25 25 21 25 19 23 25และ 15-12 คว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จส่วนแชมป์เป็นของทีมชาติจีนที่เอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศ 3-0 เซต 25-23 25-16 และ 25-16 หลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U18 กล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วคือการติด1ใน3 และผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์โลกในปีหน้าและสุดท้ายขอประกาศยุติการเป็นโค้ชทีมชาติไทยทุกชุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: พวกเราก็ทำสำเร็จได้ไปชิงแชมป์โลกได้ขึ้นโพเดียมนะครับที่เราตั้งไว้นะครับแต่สุดท้ายนะครับผมก็ขอประกาศยุติในการทำทีมชาติทุกชุดตั้งแต่นี้ไปแต่ว่าถ้ามีใครให้ไปทำไทยแลนด์ลีกนะครับก็ยินดีนะครับก็ฝากแฟนคลับด้วยนะครับนะครับโดยเฉพาะโค้ชทีมบอร์ดนะครับจะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับ
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงซ้อมสนามแข่งขันจริงที่อาซูเอะอารีนาประเทศญี่ปุ่นก่อนลงประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3พบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้การซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้ให้ลูกทีมปรับตัวให้เข้ากับสนามแข่งขันรวมถึงการเล่นเสิร์ฟและรับเสิร์ฟพร้อมกับทั้งวางแผนให้ลูกทีมรับมือกับสหรัฐอเมริกาหลังจบการฝึกซ้อมโค้ชออสกล่าวว่าการได้ฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงเป็นโอกาสที่ดีช่วยให้นักกีฬามีการปรับตัวเพราะสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และเพดานสูงกว่าสนามซ้อมส่วนการพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีจุดเด่นคือการเล่นที่หลากหลายมีตัวบล็อกที่สูงและมีประสิทธิภาพรวมถึงการเล่นที่รวดเร็วแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะเข้าใจแผนที่เตรียมมาเล่นกับสหรัฐได้เป็นอย่างดี
4: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้ฝึกซ้อมสนามแข่งขันซึ่งก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายก็เป็นเรื่องของการวางแผนที่จะเตรียมตัวแข่งขันกับอเมริกาแล้วเราก็จัดเกมแพลนว่าอเมริกาเขาจะเล่นยังไงเขาวางผู้เล่นไว้ที่ตำแหน่งไหนเราจะเล่นยังไงกับเขาก็นักกีฬาก็เข้าใจกันดีซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็มีความสำเร็จค่อนข้างจะสูง
1: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยมีคิวลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
22: ความชัดเจนของการทำงานในด้านกิจการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปเป็นหัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในงาน FA Thailand Award 2025ถึง2026ผลปรากฏว่าสิทธิ์ตกเป็นของจังหวัดศรีสะเกษณสนามกีฬาเกาะกลางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยความจุ 12,000 ที่นั่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่สมาคมจัดตั้งขึ้นโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ไว้ใจให้จังหวัดศรีสะเกษรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้และจะทำออกมาให้ดีที่สุด
23: คราวนี้ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ให้โอกาสจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับไปชมกีฬาฟุตบอลคิงส์ครับที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ไปเที่ยวศรีสะเกษไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับ
1: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้มีทีมเข้าร่วม4ทีมได้แก่ไทยโอมานบาเรนและทาจิกิสถานนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติยศแก่นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลที่สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2568ถึง2569กว่า30รางวัลโดยรางวัลที่น่าสนใจอาทิรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่สโมสรราชบุรี FC รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกสุพนันท์บุรีรัตย์จากสโมสรการท่าเรือ FC รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี ยศกรบุรพาจากสโมสรชลบุรี FC รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีธีรธรบุญมาทันกองกลางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทยเป็นต้นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสับปะเลอเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสับปะเลอมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเลาะมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่2หมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-20ขออภัยค่ะ 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วน มากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานเพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนภาพถ่ายเข้าบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม20 21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fiarts.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรขออภัยค่ะสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษโดยสมัครโดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยติวานนท์14ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมท่านผู้ฟังครับในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันหลายคนอาจสังเกตว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการวอกแวกขาดสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดได้นานน้อยลงปัญหาเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเท่านั้นแต่ยังพบได้ในวัยรุ่นและวัยทำงานจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปจนเกิดภาวะที่เรียกว่าสมาธิสั้นเทียมซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปัจจุบันครับโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD เป็นความผิดปกติของการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการควบคุมตนเองโดยมีอาการสำคัญ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิวอกแวกง่ายอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่นอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งสามารถพบได้ในเด็กและผู้ใหญ่สำหรับโรคสมาธิสั้นในเด็กสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและความผิดปกติของการทำงานของสมองรวมถึงปัจจัยเสี่ยงบางประการเช่นภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์การคลอดก่อนกำหนดหรือการได้รับสารพิษบางอย่างที่ทำให้การเลี้ยงดูหรือว่าการใช้สื่อดิจิทัลไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคแต่สามารถกระตุ้นให้อาการรุนแรงขึ้นได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลต่อการเรียนการเข้าสังคมรวมไปถึงพัฒนาการในระยะยาวด้วยนอกจากนี้โรคสมาธิสั้นไม่ได้พบเฉพาะในเด็กเท่านั้นแต่สามารถเกิดได้ในผู้ใหญ่เช่นกันโดยมักแสดงออกในรูปแบบของการไม่มีสมาธิขี้หลงขี้ลืมจัดการเวลาได้ไม่ดีหรือควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ยากโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลพบภาวะสมาธิสั้นเทียมเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียต่อเนื่องการรับรู้ข้อมูลจำนวนมากหรือการทำลายอย่างพร้อมกันจนทำให้สมองเคยชินกับการเปลี่ยนความสนใจอย่างรวดเร็วและจดจ่อกับสิ่งใดๆได้น้อยลง สำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งในการปรับพฤติกรรมการดูแลจากครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงการใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์ขณะที่ภาวะสมาธิสั้นเทียมสามารถรักษาได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเช่นจำกัดเวลาหน้าจอลดการทำหลายอย่างพร้อมกันปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานและเรียนรู้ท่านผู้ฟังครับในยุคที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวรวดเร็วและแข่งขันกันดึงดูดความสนใจเราอยู่ตลอดเวลาการรักษาสมาธิอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าที่เคยแต่โรคสมาธิสั้นหรือสมาธิสั้นเทียมเป็นปัญหาที่สามารถดูแลและจัดการได้หากเราเข้าใจสาเหตุและปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพราะการมีสมาธิที่ดีคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนะครับจบบทความประจำวันเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมเรียบเรียงโดยปานิสราพานแก้วณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์

0: สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยดนตรีไทยอันทรงคุณค่าที่นำเสนออย่างปราณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่น่าภูมิใจค่ะวันนี้ดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่นำความไพเราะมาฝากทุกท่าน1ชั่วโมงเต็มค่ะพบกันทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.25 และ AM 891พร้อมกับการรับชมผ่านทางไลฟ์ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้ยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นและทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง Facebook Page YouTube และ TikTok ในชื่อช่องวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดหัวใจกดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงหนุนแรงใจให้กับดนตรีไทยอยู่คู่กับคนไทยและสร้างความสุขให้แก่ผู้คนทั่วโลกตลอดไปค่ะเพลงแรกในวันนี้นะคะขอนำทุกท่านไปรับฟังเพลงบุหลันเถาเป็นเพลงไทยเดิมที่มีชั้นเชิงทางดนตรีที่ไพเราะน่าฟังมากๆเลยค่ะเดิมทีเพลงนี้มาจากเพลงอัตตา2ชั้นจังหวะเร็วที่มีชื่อว่าเพลงชกมวยซึ่งนิยมใช้ในการประกอบการแสดงละครนอกต่อมาในปลายรัชกาลที่4ครูทัศน์ครูดนตรีแห่งบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้นำแต่งขยายทำนองใหม่โดยขยายเป็นอัตรา3ชั้นดัดแปลงทำนองร่วมกับเพลงใบ้คลั่งใส่ลูกล้อลูกขัดอย่างวิจิตพิสดารจนเกิดเป็นบุหลัน3ชั้นก่อนที่จะมีครูอาจารย์รุ่นหลังแต่งขยายต่อจนครบเป็นเพลงเถาในที่สุดค่ะชั้นเชิงของเพลงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมกันค่ะ

เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเพลงบุหลันเถาค่ะและอีกหนึ่งบทเพลงที่รายการแว่วหวานตำนานเพลงนำมาบรรเลงในวันนี้คือเพลงสุดสงวนเถาโดยวงมโหรีเป็นเพลงสำเนียงมอญอัตราสามชั้นของเก่าประเภทหน้าทับปรบไก่ที่ได้รับการกล่าวขานถึงความไพเราะได้รับการพัฒนาต่อยอดจากทำนองสองชั้นของครูกล้อยณบางช้างโดยครูมนตรีตราโมทย์ได้นำมาดัดแปลงเป็นชั้นเดียวจนจบเป็นเพลงเถาและปรับปรุงให้มีสำเนียงหมอนที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ยังทรงพระนิพนธ์ทางสองชั้นไว้อีกทางหนึ่งด้วยต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้นำทำนองของครูกล้อยมาดัดแปลงเป็นเพลงเถาสำหรับวงปี่พาทย์หมอนโดยเฉพาะความพิเศษของเพลงนี้ยังนิยมนำมาบรรเลงเป็นทางเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือและชั้นเชิงของนักดนตรีอีกด้วยไปร่วมชื่นชมฝีมือของศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยกันค่ะ

ไปส่งท้ายกันด้วยเดี่ยวของวงเล็กในเพลงนกขมิ้น3ชั้นโดยดุริยางคศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คุณชริตติหิรันว่าจะมีเทคนิคและกลเม็ดที่น่าสนใจแค่ไหนมาชมกันค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องรับผลของการกระทำและถูกดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อถูกควบคุมตัวที่ประเทศปลายทางก็ต้องรับผลของการกระทำ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นผู้ที่ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือผู้ที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวและดำเนินคดีส่วนที่เดินทางถึงประเทศปลายทางและถูกควบคุมตัวต้องรับผลการกระทำที่ก่อขึ้นพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแนะนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมปรับลดค่าโดยสารและค่าขนส่ง30สตางค์หลังราคาน้ำมันในประเทศปรับลดลงมีผลตั้งแต่วันนี้
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรและกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับลดลง2

0: 1.51 บาทต่อลิตรเมื่อวันนี้ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งปรับลดลง30 สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้าทุกประเภทตามกลไกการปรับอัตราค่าโดยสารที่อ้างอิงต้นทุนราคาน้ำมันทั้งนี้รายละเอียดอัตราค่าโดยสารของรถแต่ละประเภทจะเป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานผู้กำกับดูแลและมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะกลับมาปะทุอีกครั้งหลังเกิดเหตุโจมตีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านแต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับลดอัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งในครั้งนี้เนื่องจากการปรับอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามกลไกต้นทุนน้ำมันที่ได้ปรับลดลงแล้วปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ทางการอิหร่านประณามการที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่กองบัญชาการกลางคาตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการประณามกรณีที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายสิบจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและจะไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวของสหรัฐซึ่งเป็นการละเมิดกรอบข้อตกลงการยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องรับผิดชอบกับผลที่ตามมาและอิหร่านจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันนะครับข้าวของแพงขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการลดรายจ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับก็คือการเลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้นะครับมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนนะครับแล้วก็หลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้ไฟน้อยกว่าหลอดไส้ถึง4เท่านะครับแล้วก็ใช้งานได้นานกว่า8เท่าทีเดียวนะครับคุณฟังครับถ้าจะให้ดีนะครับแล้วก็ประหยัดไฟฟ้ามากกว่านี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบจะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมนะครับแล้วก็การใช้งานของหลอดตะเกียบจะยาวนานกว่า 10,000 ถึง 20,000 ชั่วโมงนะครับเพียงแค่ใช้หลอดตะเกียบกับบาล่าแล้วก็สตาร์เตอร์แบบใหม่ที่ไม่ต้องรอกระพริบแล้วก็ไฟติดสว่างทันทีนะครับแล้วก็หากคุณฟังสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถไปสอบถามได้ที่ร้านใกล้บ้านของคุณฟังนะครับเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: เดี๋ยวนี้ใครๆก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั้งนั้นเราลองบ้างก็คงจะไม่เป็นไรหรอกรัดจะตาย
4: เลือดหล่อได้3อย่างทันทีเลยนะโรคร้ายรออยู่โทษหนักตามมาร่างกายพังยาว
3: ฟังดูไม่รัดเลยมีแต่เสียกับเสียแล้วจะรัดยังไงล่ะ
4: รัดจริงอ่ะต้องเลิกต่างหากเลี่ยงได้ก็เลี่ยงชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ไปด้วยกันเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยากเลิกโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี่
5: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
6: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
7: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
8: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
9: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
8: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
10: การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรม

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยข่าวกีฬาระนอง

ครับผมสวัสดีครับคุยข่าวกีฬาระนองครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทางสวทระนองครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับ AM 783กิโลเฮิรตซ์วันนี้อยู่กับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับโดยท่านผอ.วุฒินะครับผอ.วุฒิของเรานะครับเพิ่งจัดรายการใหญ่นะครับมวยไทยลากหญ้านะครับแล้วก็กำลังจัดกิจกรรมอีกต่อเนื่องครับก็เดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์หน้าเราก็จะมามีการพูดและพูดคุยกับท่านผอ.อีกครั้งหนึ่งครับกับว่าโครงการกีฬาต่างๆของจังหวัดระนองมีอะไรบ้างครับวันนี้เจอกันวันที่8นะครับวันพุธที่8แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีกิจกรรมนะครับต่อเนื่องนะครับของชาวจังหวัดระนองกันนะครับเรื่องกีฬานะครับกีฬาก็จะมีกีฬาของงบประมาณของสมาคมกีฬานะครับในการชิงแชมป์ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนะครับก็จะมีรายการแข่งขันอย่างต่อเนื่องฟุตบอลฟุตซอลเทควันโดนะครับจักรยานนะครับเปต่ออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการแข่งขันกันต่อเนื่องในช่วงห่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับในโครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนะครับแล้วก็โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองโดยสนับสนุนมาให้กับสมาคมกีฬาก็ยังมีจัดต่อเนื่องในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะมีรายการจัดกันมาอย่างเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละสมาคมแต่ละชมรมนะครับก็จะอยู่ในห่วงของการเตรียมในการจัดแล้วก็การทำงานนะครับให้แข่งกับเวลาในการจัดทำงบประมาณต่างๆก็เรื่องของสมาคมเรื่องของกีฬาก็ว่ากันไปนะครับแต่ในบทของคุยข่าวกีฬาน้องวันนี้มี2ข่าวใหญ่ๆที่3ข่าวแล้วกันนะครับ2ข่าวใหญ่ๆนี่ก็คือกิจกรรมที่กำลังจะดำเนินการแล้วก็จัดการแข่งขันแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับกับอีก1ข่าวคือกีฬาฟุตบอลโลกปี2026ซึ่งก็บอกว่าตัดจบในรอบ16แล้วตอนนี้ครบรอบนะครับ8ทีมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในรายการว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่วันที่12เดือนนี้แล้วครับนัดแรกครับเม็กซิโกกับอิควาดอร์ใต้เปิดสนามมาหลังจากนั้นมีอะไรพูดคุยกันในรายการเดี๋ยวเราก็จะนะครับฝากไปถึงแฟนๆรายการที่จะพูดคุยเรื่องฟุตบอลโลกครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าจะคุยมีประเด็นอะไรบ้างครับโอ้โหจัดบอลโลกครั้งนี้ครับมันมีอะไรที่ต้องให้พูดถึงกันอีกหลายๆอย่างนะครับเป็นการจัดทีมมากที่สุดสนามแข่งขันมากที่สุดนะครับคนดูมากที่สุดแล้วมีปัญหามากที่สุดทั้ง VR ทั้งกรรมการทั้งการคูลิ่งเบรกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหายิบย่อยเหมือนกับมันไม่ใช่การแข่งขันฟุตบอลแล้วนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เอาละครับความมันความเล้าใจฟุตบอลโลกนี้สรุปมันเหลือ8ทีมสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้พบกันว่ามีอะไรบ้างใครบ้างใครพบกับใครอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันกับข่าวฟุตบอลโลกนะครับก็ตั้งแต่ฟุตบอลโลกแข่งเป็นต้นมานะครับก็แฟนๆชาวไทยก็คงจะต้องปรับตัวนะครับเรื่องเวลาการถ่ายทอดสดเวลาการแข่งขันก็จะเห็นอยู่แล้วว่านะครับตีสามมั่งเที่ยงคืนมั่งตีห้ามั่งแปดโมงเช้ามั่งโอ้โหคนที่ทำงานก็ทำคนที่จะดูบอลก็ดูนะครับแต่หลังจากนี้ไปผมคิดว่าแฟนบอลฐานฟุตบอลโลกครับรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเตะอยู่ประมาณตีสามตีสี่นะครับพอดูตามโปรแกรมแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบครับว่าช่องไหนถ่ายทอดสดบ้างนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากนี้ไปเราก็จะได้ดูในช่องของฟรีทีวีนะครับแน่นอนว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการถ่ายทอดสดนะครับทางฟรีทีวีนอกจากต้องเสียเงินแล้วในระบบฟรีทีวีก็มีการแชร์นะครับให้กับแฟนๆฟุตบอลนะครับได้ติดตามชมกันต่อนะครับตั้งแต่รอบ8ทีมจนถึงรอบชิงชนะเลิศน่าจะเกิดความมันบังเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวๆที่ต้องบอกว่าต้องพูดคุยกันเลยก่อนเลยกับการแข่งขันจัดของสำนักงานการกีฬาแห่งไทยนะครับส่วนกลางครับที่มาจัดรายการมวยไทยลากหญ้านะครับเมื่อวันซื้อที่ผ่านมาครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็บอกว่าจังหวัดระนองต้องขอขอบคุณเลยครับทีมงานของมวยไทยลากหญ้าไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต10ชุมพรระนองสุราษฎร์สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดระนองแล้วก็กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองครับแล้วสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชุมพรระนองนะครับนี่คือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ในการดำเนินงานกิจกรรมนะครับกิจกรรมมวยไทยรากหญ้านี่ก็จะเป็นกิจกรรมของส่วนกลางของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับจัดขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าซีซั่นนะครับซีซั่นที่4แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าในกลุ่มภาคใต้นะครับเป็นการเขาเรียกว่าเฟ้นหานักมวยนักชกดาวรุ่งนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ากีฬาไทยมวยไทยรากหญ้าเนี่ยไม่ใช่นักชกอาชีพนะครับเป็นนักมวยที่ไปฝึกซ้อมตามค่ายต่างๆในจังหวัดยังไม่ได้เป็นอาชีพเต็มตัวนะครับกำลังจะก้าวสู่ทำเนียบอาชีพก็มีหลายท่านนะครับมายืนพูดคุยข้างเวทีซึ่งวันถ่ายทอดสดหรือว่าวันทำการแข่งขันผมก็อธิบายเขาก็นะครับคนชาวบ้านนะครับบ้านเราเขาบอกเอ๊ะทำไมเอามวยเด็กๆมาต่อยมวยไม่รู้จักเลยมวยไม่มีชื่อเสียงเลยอะไรประมาณนี้และทำไมชกกันแค่3ยกยกละ2นาทีนะครับนี่คือการที่เราส่งเสริมเราก็ต้องอธิบายฟังว่าการจัดมวยไทยรากหญ้าเนี่ยคือต้องการที่จะต้นทุนให้กับนักมวยที่กำลังจะเติบโตในเส้นทางของสายอาชีพนะครับเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักมวยไทยรากหญ้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโครงการของกองทุนพัฒนากีฬาชาติกองทุนมวยนะครับก็ต้องคิดแล้วว่าในการต่อยอดให้กับนักกีฬาเหล่านี้ต้องมีเวทีมีทัวร์นาเมนต์ให้เขาได้เล่นนะครับส่งเสริมอย่างจริงจังนะครับมวยไทยรากหญ้าคือเบสิกขั้นพื้นฐานให้กับนักกีฬาที่จะต่อยอดเข้าสู่ในระบบอาชีพเพราะนั้นหลายคนคาดหวังว่าจะได้เจอกับนักมวยฝีมือดีนะครับการจัดที่บอกว่าทั้งระบบเวทีแสงสีเสียงอะไรมันยิ่งใหญ่อลังการนะครับการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆเนี่ยมันครบสมบูรณ์แบบนะครับแต่ชาวบ้านนะครับเหมือนพวกเราอย่างถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็เข้าไปดูเอ๊ะคนนี้เด็กนักเรียนเอ๊ะเด็กนักมวยมาจากไหนเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามยังไม่รู้จักนะครับก็เพราะนี่คือจุดประสงค์ครับที่ทางฝ่ายจัดนะครับก็ตั้งแต่ซีซั่น1 2 3มาแล้วนะครับการต่อยอดนะครับถึงการพัฒนาในวงการมวยที่แท้จริงครับนี่คือหาเฟ้นหาดาวรุ่งเฟ้นหาพื้นฐานของนักมวยที่จริงๆครับที่รากหญ้าจริงๆเพื่อเข้าสู่ทำเนียบของนักมวยที่เป็นสายอาชีพต่อไปนะครับก็ทำความเข้าใจนะครับบางท่านก็นะครับมันก็อธิบายยากเรื่องนี้ก็พยายามดูพยายามศึกษากันนะว่าที่เขาจัดเขาทำอะไรเพื่ออะไรนะครับก็เป็นโครงการดีๆของนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ต้องบอกว่าขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยรายการสืบสานมวยไทยรากหญ้าสู่สากล นะครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับในรอบ8คนนะครับในรอบ8คนกลุ่มของภาคใต้นะครับณเวทีมวยชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับนอกจากนั้นจะมีท่านสสท่านคงกิจฉัตรมลิรัตน์ก็ได้มาร่วมในพิธีเปิดนะครับแล้วก็กล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็กล่าวถึงในการจัดนะครับว่างบประมาณต่างๆนะครับสมาคมกีฬานะครับได้รับยังไงจังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างคือการแนะนำจังหวัดระนองนะครับให้กับชาวโลกได้รู้จักกันนะนอกหลังจากนั้นก็จะเป็นของท่านพรประสิทธิ์เล็กสุดนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการท่องการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับพอภาค4นะครับท่านพรประสิทธิ์เล็กสุดได้กล่าวรายงานการแข่งขันนะครับภายใต้นโยบายของรัฐบาลและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดศิลปะการต่อสู้นะครับของนักมวยไทยนะครับก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักมวยรุ่นใหม่ๆให้เข้าสู่ระดับยากๆได้พัฒนาฝีมือก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพต่อไปนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่านะครับก็มวยไทยนะครับไม่เพียงเขาเรียกว่าเป็นกีฬาประจำชาตินะครับแต่ว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนและบุคลากรในวงการมวยนะครับแล้วก็ได้ก็ได้ปลูกฝังให้เยาวชนมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็สืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล นะครับนี่คือในรอบ8ทีมคือการจัดการแข่งขันเนี่ยเขาจะแบ่งตั้งแต่คัดระดับจังหวัดสู่ระดับเขตระดับภาคแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการรอบชิงแชมป์ในระดับประเทศนะครับซึ่งปีนี้
รอบชิงแชมป์ระดับประเทศก็จะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่ตอนนี้กำลังคัดเฟ้นหาตัวแทนภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ทั้งหมด5ภาคนะครับก็หาตัวแทนจนเป็นคู่ชิงชนะเลิศเนี่ยเข้าไปพบกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในการแข่งขันก็จะมีการแบ่งเวทเป็นรุ่นนะครับก็หลายเวทมีมวยหญิง4เวทมวยชาย6เวทนะครับก็ในการพิกัดน้ำหนักต่างๆก็มีการเฟ้นหานะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าการคัดภาคของจังหวัดระนองนี้ก็จะมีตัวแทนของจังหวัดระนองนะครับได้เข้าไปในรอบรองชนะเลิศ2คนนะครับก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจในคืนนั้นมีการเชียร์ทั้งกองเชียร์ทั้งผู้ชมแน่นสนามคนที่หมดต้องบอกว่าเป็นเวทีที่สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เข้าไปชมแล้วก็ไปเชียร์ในคืนนั้นนะครับการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองต้องบอกว่าเป็นแม่งานในการใช้พื้นที่ใช้สถานที่นะครับโดยท่านนายกเสียราชสรรพคุณนายกเบ้งนะครับแล้วก็ทีมงานของเทศบาลเมืองระนองพอนิดทีมงานของผู้การตำรวจนะครับแล้วก็ทีมงานของชรบ.ต่างๆที่อำนวยความสะดวกในวันนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นเกมที่สนุกสนานมากใครที่ได้ไปชมบรรยากาศการแข่งขันชกมวยไทยลากหญ้าในค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย14จังหวัดภาคใต้ครับ13ครับพลระนองเป็นเจ้าภาพนะครับ13ท่านได้เดินทางมาสู่จังหวัดระนองครับพานักมวยของท่านมาต่อยที่จังหวัดระนองครับโดยที่ได้มาอยู่ได้มากินได้มาใช้ชีวิตกันที่จังหวัดระนองกันหลายคืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดระนองต้องบอกว่าเป็นที่ต้อนรับแล้วก็เป็นที่สำหรับให้กับนักกีฬาได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์สูดโอโซนหายใจแบบเต็มปอดกันเลยครับต้องบอกว่าการกีฬาที่จังหวัดระนองเนี่ยยินดีต้อนรับนักกีฬานักท่องเที่ยวนะครับทุกอีเวนท์ที่จะเข้าเมืองสู่จังหวัดระนองครับเอาความชุ่มชื้นหัวใจเอาธรรมชาติกลับไปครับมาชาร์จเบ็ดที่จังหวัดระนองกันนะครับการแข่งขันมวยไทยลากหญ้าก็จะดำเนินการไปจนถึงเดือนหน้านะครับในรอบชิงชนะเลิศช่วงนี้ก็จะเป็นรอบคัดเลือกในรอบเขาเรียกว่ารอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงเนี่ยของภาคใต้เนี่ยจะไปชิงที่จังหวัดกระบี่นะครับในปลายเดือนนี้นะครับผู้ที่จะเข้าไปชิงในจังหวัดกระบี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้รายชื่อหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเฟ้นหาผู้ที่ได้ชนะเลิศนะครับก็เข้าไปชิงระดับประเทศที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในต้นเดือนหน้านะครับเอาครับนี่คือมวยไทยรากหญ้าฝากนะครับฝากผู้ที่อยู่กับวงการมวยไม่ว่าจะเป็นค่ายมวยนักมวยเทรนเนอร์สตาฟนะครับปลูกฝังแล้วก็สร้างนักกีฬานะครับสร้างนักกีฬาเยอะๆนะครับสร้างนักกีฬาเยอะแล้วก็ดำเนินการว่าชีวิตของนักมวยนะครับมันก็ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้กันไปนะครับแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังนะครับต้องฝากคนอยู่เบื้องหลังต้องอดทนแล้วก็ต้องอยู่กับวงการมวยไปนานๆนะครับเพราะว่าขาดผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนักมวยก็จะไม่มีเวทีไม่มีสนามไม่มีเขาเรียกว่ากิจกรรมให้ทำนะครับการที่เราปลูกฝังให้กับน้องๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้นะครับก็บอกกับน้องๆทุกคนเลยว่าบางทีนักกีฬาครับนักกีฬาเรื่องการเรียนนะครับน้องอาจจะหัวไม่ถึงเขาเรียกว่าวิชาคำนวณฟิสิกส์คณิตอังกฤษนะครับแต่เรามีพรสวรรค์นะครับเรามีพรสวรรค์มีฝีมือทางด้านร่างกายนะครับนอกจากมวยแล้วก็อาจจะมีเทควันโดอาจจะคาราเต้ยูยิสุปัญจศีลอะไรเนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้นะครับเพราะเด็กๆเราเนี่ยดูแล้วว่ามีวี่แววในเรื่องของการใช้พลังงานการใช้พรสวรรค์ทักษะในการเล่นกีฬาประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งน้องๆสามารถแสดงความสามารถได้เต็มที่ในเวทีนี้เพราะว่าต่อไปจะต่อยอดในเรื่องของการที่น้องเป็นตัวแทนของจังหวัดเป็นตัวแทนของการกีฬาน้องสามารถที่จะเลือกเรียนในโครงการกีฬาช้างเผือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยดังๆได้เป็นเส้นทางที่จะต่อยอดไปหาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเป็นนักกีฬา1คนนะครับเป็นนักกีฬา1ตำแหน่ง1หน้าที่ที่เรารักนะครับทําความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองต้องทําความเข้าใจกันทั้งเรียนด้วยนะครับน้องๆเหล่านี้บางท่านเวลาอยู่ในห้องเรียนครับอาจเรียนไม่ได้ครับคือไปไม่ได้ในวิชาการนะครับพูดง่ายๆนะครับสมองมันรับไม่ได้นะครับทีนี้พ่อแม่บางท่านก็มุมานะอยากจะให้ลูกไปเรียนส่งไปเรียนพิเศษเรียนด้านคำนวณเรียนด้านศิลป์เรียนด้านอังกฤษภาษาแต่ต้องบอกว่าเด็กชุดเนี้ยชุดที่มีทักษะพรสวรรค์ด้านการ
กีฬาเนี่ยมันจะสวนทางกับการเรียนโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นถ้ามีโอกาสแล้วนะครับส่งเสริมน้องในทางด้านกีฬาครับมันก็จะมีโครงการช้างเผือกต่างๆของมหาลัยต่างๆนะครับเขาจะรับโครงการโควต้านักกีฬาโควต้าสำหรับน้องกินฟรีอยู่ฟรีนะครับแต่อาจจะไม่ฟรีทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องสนับสนุนน้องไปหน่อยแต่หลักๆครับค่าเทอมค่าอยู่นะครับค่ากินเนี่ยบางส่วนมหาลัยเขาจะให้โครงการกีฬาช้างเผือกเนี่ยถ้าน้องเป็นตัวแทนจังหวัดแล้วมีชื่อเสียงคว้าแชมป์รายการนู้นได้เหรียญทองรายการนี้กีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาต่างๆที่ของสมาคมหรือว่าการกีฬารับรองครับเป็นใบประกาศชั้นดีสำหรับน้องๆที่จะไปต่อยอดในการเรียนการพัฒนาสู่อาชีพไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าจะเป็นกีฬาอาชีพก็สามารถเป็นไปได้ก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างหลายๆครั้งว่าจังหวัดระนองเองอ่ะก็มีนักกีฬาที่โครงการกีฬาช้างเผือกเนี่ยอยู่หลายท่านไม่ว่าจะเป็นน้องหญิงสุธาชินีสุวิทย์บุตรน้องบัวนะครับก็เป็นนักกีฬาโครงการกีฬาทั้งช้างเผือกนะครับสร้างชื่อเสียงจากกีฬาจนไต่เต้าขึ้นเป็นสู่การเรียนที่ดีมีมหาลัยเรียนมีอาชีพการงานที่รับรองแต่ทีมชาติรองรับต่อจากนี้ก็ชีวิตก็หลังจากไม่ได้เล่นแล้วก็อาจจะมาสร้างชื่อเสียงในการเป็นโค้ชเป็นผู้จัดการทีมสร้างโรงยิมเป็นของตัวเองอย่างน้องเทนนิสพานิชพักนักกีฬาเทควันโดชาวสุราษฎร์ธานีนะครับจบจากโอลิมปิกได้แชมป์มาหมดแล้วชื่อเสียงเกียรติยศได้หมดตอนนี้แขวนรองเท้าเทควันโดนะครับก็กลับมาอยู่บ้านเกิดสร้างยิมนะครับสร้างลูกศิษย์นะครับสร้างโรงเรียนเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยมาใบเบิกทางให้กับน้องๆหลานๆใครต้องการที่จะไปเส้นทางเทควันโดน้องเทนนิสพานิชพักก็สร้างโรงยิมสร้างเด็กๆเขาเป็นไอดอลของเด็กๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือวิชาที่กีฬาติดตัวสามารถทำงานได้อย่างมวยไทยนี่เหมือนกันครับทางคุณผู้ฟังครับคุณฟังก็คงจะได้ยินข่าวมาบ่อยๆนะครับว่ามีนักมวยไทยอดีตแชมป์เวทีนู่นอดีตแชมป์เวทีนี่อดีตแชมป์มาตรฐานไปเป็นครูมวยครูฝึกสอนอยู่ต่างประเทศรายได้เดือนหลักหลายหลายแสนนะครับอย่างถ้าไปเป็นครูมวยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอย่างจีนเนี่ยครับเอาใกล้ๆเอเชียบ้านเราครับไปเป็นครูมวยไปอยู่โรงยิมสำหรับสถานที่ฝึกซ้อมเป็นครูมวยฝึกนักเรียนญี่ปุ่นฝึกนักเรียนจีนให้เก่งกล้าในเรื่องการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับก็มีนักมวยอาชีพของไทยที่ปลดระวางในด้านเส้นทางสายอาชีพแล้วก็ไปเป็นเทรนเนอร์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นหลายคนนะครับหรือว่ากระทั่งทำเขาเรียกว่าทำช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองอย่างขุนเขาเขาเรียกว่าคุณเขาไร้น้ำใจเจริญทองเกียรติบ้านช่องเด็กตรังเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งมวยไทยที่สร้างรายได้โดยการสร้างค่ายมวยนะครับสร้างช่องทาง TikTok นะครับเอากิจกรรมของเขาโปรโมทในเรื่อง TikTok การฝึกซ้อมนักมวยการพานักมวยไปชกนะครับแล้วก็สร้างเด็กๆในค่ายเจริญทองเกียรติบ้านช่องเนี่ยเด็กตังเด็กใต้ของเราตัวเนี้ยรายได้ TikTok เขาเป็นหลักแสนต่อเดือนครับแล้วก็สร้างนักกีฬาในค่ายนะครับเกียรติบ้านช่องเขาเติบโตในเส้นทางจากมวยลากหญ้าสู่มวยอาชีพเนี่ยนี่คือผลพวงของการเล่นกีฬาผลพวงของความที่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีเรียกว่าความร่ำรวยทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เรียนที่ทำงานดีๆหรือว่าที่ยกย่องเชิดหน้าชูตานะครับรับราชการหรือทำวิสาหกิจแต่นี่เป็นธุรกิจของตัวเองนะครับมีค่ายมวยเป็นของตัวเองมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นของตัวเองครับคือใบการันตีเพราะฉะนั้นฝากถึงนักกีฬาเลยครับที่ตั้งใจที่จะเดินทางสายกีฬาก็ขอให้ทุกท่านเดินตามความฝันให้เต็มที่นะครับเดินตามความฝันที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็รับรองว่ากีฬาไม่เคยฆ่าคนครับกีฬาทำให้ทุกคนมีอาชีพมีรายได้มีเส้นทางแล้วก็ที่สำคัญมีสุขภาพที่ดีนะครับถ้าทุกคนหันมาออกกำลังกายครับนี่คือมวยไทยลากหญ้าสู่สากล นะครับที่ซีซั่น4ที่จังหวัดระนองที่จบไปนะครับก็หลายๆฝ่ายหลายๆส่วนนะครับมีส่วนร่วมผลักดันกันนะครับก็ขอให้น้องๆที่ผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศนะครับที่จะชกกันปลายเดือนนี้นะครับที่จังหวัดกระบี่ก็ขอให้โชคดีคว้าขวัญคว้าแชมป์นะครับเข้าไปสู่เส้นทางสายอาชีพโดยตรงที่จังหวัดภูเก็ตในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมวยไทยลากหญ้าสู่สากลกันนะครับก็นี้ก็มีทักทายหลายคนกำลังดูไลฟ์สดอยู่นะครับบอกว่าหายไปหลายสัปดาห์เลยนะครับต้องขออภัยครับก็
ส่วนหนึ่งก็ติดภารกิจเรื่องตั้งแต่งานกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีงานของการอบรมนะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดอาทิตย์ก่อนนู้นก็ไปอบรมเรื่องสื่ออปมช.ของกรมประชาสัมพันธ์มานะครับหลังจากนั้นเขากลับมาเป็นสื่อของทสปช.นะครับก็ยาลากยาวมาจนถึงวันนี้นะครับต้องขอบอกว่าขอบคุณแฟนๆพันธะที่ติดตามรายการคุยข่าวกีฬาระนองทางสวทระนอง FM 107.25 มาโดยตลอดนะครับต้องบอกว่ายินดีแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับก็มีข่าวสารเรื่องกีฬาข่าวสารเรื่องท่องเที่ยวสามารถฝากรายการได้นะครับหรือแม้กระทั่งรายการอื่นๆนะครับในช่วงของแต่ละวันของสวทระนองก็มีข่าวสารนะครับให้ความเคลื่อนไหวนะครับทั้งภาคของเกษตรกรเศรษฐกิจข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับก็จะมีข่าวสารโดยตลอดนะครับก็สวทระนองยังเป็นมิตรผู้ฟังที่ดีของในสายของคลื่น FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่ตลอดนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาพูดถึงข่าว Talk of the Town กันเลยครับกับฟุตบอลโลกนะครับโอ้โหเล่นกันมาเป็นเดือนแล้วครับต้องบอกว่าการแข่งขันปีนี้มันเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินนะครับมาสรุปผลเมื่อคืนก่อนครับสดๆร้อนๆนะครับสรุปผลเมื่อคืนสดๆร้อนๆนะครับโอ้โหอาร์เจนตินาใครที่ชมเกมเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าพลาดชมเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องนะครับเพราะว่าตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ก่อนจะจบอีก1คู่หลังจากนี้ก็มีโคลอมเบียที่จะเตะต่อจากอาร์เจนตินาครับผมดูไม่ยอมรับว่าปีนี้ดูไม่หมดทุกคู่นะครับแต่จะเลือกดูเฉพาะทีมใหญ่ๆหรือว่าทีมที่เวลาที่เราได้นะครับถ้าหลังจากตี3ตี4ที่ห้าไปแล้วจะไม่ค่อยได้ดูจะดูตอนเที่ยงคืนหรือว่าประมาณตี2ครับเมื่อคืนเนี่ยถ่ายทอดสดตอน5ทุ่มนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่เด็ดเลยครับจากอาร์เจนตินาพบกับเขาต้องบอกว่าแชมป์เก่าหรือก็ไม่ใช่แชมป์เก่านะแต่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าแต่ว่าอียิปต์เนี่ยเป็นมานอกสายตาจริงๆนะครับทีมที่ทะลุเข้ามารอบ32จนถึง16ทีมสุดท้ายได้เนี่ยไม่ธรรมดาครับก่อนลงสนามก็บอกว่าอาร์เจนตินาเป็นต่อประมาณถ้าอัตราต่อรองก็จะประมาณช่วงตัวครับลูกควบลูกครึ่งประมาณนั้นนะครับเพราะว่าก่อนเกมอียิปต์ดูทรงแล้วไม่น่าจะสู้แชมป์โลกอาร์เจนตินาได้แบบต่อกรได้แบบสูสีหรือว่าใกล้เคียงครับก็สกอร์ที่คาดกันว่าจะเป็น 2-0-3-1 นะครับหรือ 2-1 หรือ 3-1 ขาดปลายๆนะครับแต่เมื่อคืนนี้ที่อียิปต์เซอร์ไพรส์ให้กับแฟนฟุตบอลโลกก็คือการที่จัดการทีเดียว2ประตูนำทีมฟ้าขาวนำทีมแชมป์โลกได้ในครึ่งแรกนี่2-0เนี่ยต้องบอกว่าไม่บ่อยนักที่ทีมเล็กๆนะครับที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมระดับแชมป์โลกนะครับอย่างฟ้าขาวนะครับคือตอนแฟนฟุตบอลนะครับในแฟนๆฟุตบอลในสนามหรือว่าคนที่ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกก็จะตะลึงแล้วครับว่าช่วงจังหวะ1-0 2-0 นะครับแล้วก็ที่ทำให้เขาบอกว่าฟุตบอลรองเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับมีถ้าไม่มี VR ผมว่า 3-0 ก็มานะครับแต่ว่าโดนหลายๆครั้งนะครับการแข่งขันฟุตบอลรอบนี้ยิงประตูเสร็จยังดีใจไม่สุดนะครับต้องหันมาดูกรรมการกับห้อง VR ครับกับเวลากรรมการเงี่ยหูฟังในเอียร์โฟนของกรรมการแต่ละนัดแต่ละเม็ดเนี่ยครับก็หลังจากเป่าแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นจะได้ประตูจะเสียประตูจะจุดโทษจะเคลียร์จุดโทษเสียจุดโทษเสียหรือไม่นะครับมันเป็นเกมที่ไม่ใช่เกมฟุตบอลที่เหมือนมาตรฐานทั่วไปอย่างที่เรารู้เรียนรู้แล้วก็ดูมาตลอดเกือบ30 40ปีที่ผ่านมาฟุตบอลโลกมันจะจบกันในหลังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับแต่ปีนี้ไม่ใช่ครับหลังเสียงสัญญาณนกหวีดจบนะครับต้องมาเคลียร์กับ VAR ก่อนครับว่าก่อนหน้านี้จังหวะฟาวมาก่อนไหมเป็นลูกฟาวหรือฝ่ายลุกฝ่ายรับล้ำหน้าแค่ไหนแค่เสี้ยวไปรองเท้าก็ยึดกลับนะครับโอ้โหแบบมันจะละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับบางจังหวะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจะคิดเหมือนกับผมนะครับว่า VR ลูกนี้น่าจะยกประโยชน์ในจำเลยบ้างก็ได้ครับแค่ปลายรองเท้าแค่ไม่ถึง5มิล นะครับเวลาเขาตีเส้นมาเขาเอามาตรฐานอะไรเป็นคนตีครับที่สิ่งที่ยังค้างใจกับคาใจกับพวกแฟนๆบอลอย่างพวกเรานะดีที่ทีมชาติไทยไม่เข้ารอบไปด้วยครับถ้าเข้ารอบไปน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับถ้าตัดสินกันอย่างนี้มาถึงพูดเกมเมื่อคืนก่อนบอกบิ๊กแมตช์ของอาร์เจนตินานะครับ
2-0 นี่นำในครึ่งแรกครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้น45นาทีแรกจบพอเริ่มเกมครึ่งหลังไปจนถึงนาทีที่79สกอร์ยัง2-0นะครับต้องบอกว่าแฟนๆอาร์เจนตินาหลายคนโดยเฉพาะพวกผมที่นั่งดูกัน4-5คนเนี่ยถอดใจกันหมดแล้วว่ายังไงก็คืนนี้อาร์เจนตินาทำเต็มที่ก็ได้2-1หรือไม่ก็แบบยื้อความตายคือ2-2ในช่วงเวลาเขาเรียกว่านาทีบาปนะครับแต่ช่วง10นาทีที่เหลือสุดท้ายครับ11นาทีที่เหลือสุดท้ายเนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าแฟนๆฟ้าขาวจะมีเขาเรียกว่าพระเจ้าคล้ายๆกับเดียโก้มาโดน่าย้อนกลับไปยังหัตถ์พระเจ้าสมัยที่ฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกนะครับของอาร์เจนตินาก็มีเดียโก้มาโดน่าเป็นเทพเจ้าแต่ย้อนกลับมายุคนี้ก็ต้องบอกว่าหมายเลข10ตำนานแห่งอาร์เจนตินาก็ยังมอบให้กับลิโนเมสซี่นะครับที่กลับมาได้พาทีมนะครับพาทีมอาร์เจนตินาใน11นาทียิงไป3ประตูซ้อนครับต้องบอกว่าโอ้โหมันจะเกิดไฮไลท์อะไรขนาดนั้นนะครับหลังจาก79นาทีทีมันไปนาฬิกากำลังจะเคลียร์เข้าสู่นาทีที่80ลูกแรกก็มาประตูอย่างระไวนะครับบอกว่าลูกแรกนี่ที่ทำให้อาร์เจนตินามีชีวิตชีวาขึ้นในนาทีที่79บวก1ก็คือติดเป็นนาทีที่80นะครับจากเป็นการยิงนะครับของโรเมโลนะครับซึ่งเป็นพึ่งงานอีกตัวหนึ่งของอาร์เจนตินาที่ทำผลงานได้ดีตลอดตีไข่แตกมาเป็น 1-2 แต่4นาทีถัดมานาทีที่83ต้องบอกว่าลีโอเมสซี่เนี่ยแก้ตัวสำเร็จจากครึ่งแรกที่ได้โอกาสยิงจุดโทษแล้วแต่ว่าเทพเจ้าต้องบอกว่าเขาเขียนสคริปต์มาให้อย่างนี้หรือเปล่านะครับในเกมฟุตบอลเมื่อคืนนี้เขียนสคริปต์ให้ลีโอเมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้านะครับในครึ่งแรกจาก2-0จะเป็น2-1เนี่ยมีโอกาสหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นแต่ฟุตบอลโลกก็บอกว่าระดับเทพเมสซี่ยังยิงพลาด นะครับในจุดโทษนะครับนาทีที่83ต้องบอกว่าเมสซี่แก้ตัวได้สำเร็จในการแอสซิสต์นะครับต้องบอกว่าเมื่อเขาเรียกว่าลูกนั้นเป็นลูกที่เขายืนในกรอบเขตโทษแต่ว่าการย้อยโดนเข้ามาจากลูกเตะมุมเนี่ยมันกระดอนกระเด็นจากผู้เล่นกองหลังนะครับเข้าเท้าด้านซ้ายของเลโอนาร์โดเมสซี่ซึ่งเป็นเท้าถนัดนะครับไม่ต้องจับครับตรงนั้นมาเอี้ยวตัววอลเล่เสียบตาข่ายเป็นประตูตีเสมอให้กับอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เป็นประตูที่เขานำเป็นดาวซานโดใน8ประตูด้วยนะครับต้องบอกเทพเมสซี่ว่าอย่างนั้นโอ้ยิงด้วยเท้าซ้ายเต็มข้อเงี้ยสุดยอดของความเป็นเขาเรียกว่าอิสระภาพของเท้าซ้ายของเทพเจ้าเมสซี่กันเลยนะครับเกมตอนนั้นในนาทีที่83 84นะครับก็ต้องบอกว่าอีก6นาทีใครๆก็คิดว่าน่าจะต่อเวลาก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของแฟนๆที่ดูหน้าจอทีวีกับหน้าจอในสนามซึ่งเรียลไทม์ที่ผมนั่งดูการถ่ายทอดสดมันจะมีช่อง TikTok อยู่ช่องหนึ่งที่เป็นแฟนๆคนไทยนะครับเขาไปถ่ายทอดสดในอยู่ในช่อง TikTok นะครับเราก็มันเวลามันจะเร็วกว่าที่เรียลไทม์ถ่ายทอดสดทางทีวีอยู่ประมาณนาทีกว่าๆเราจะเห็นบรรยากาศภายในนี่แบบโอ้โหผิดกันเลยระหว่างกองเชียร์อียิปต์กับกองเชียร์อาร์เจนตินาแล้วแฟนๆคนไทยคนเนี้ยเขาไปอยู่บนแฟนก็เรียกว่าที่นั่งของแฟนบอลอียิปต์นะครับใส่ชุดแดงกันเต็มเลยครับช่วงก่อนหน้านั้นนะครับเสียงแฟนบอลอียิปต์นี่แบบโอ้โหแบบร้องเพลงแบบ Universe Alone แต่ว่าย้องเพลงคันนี่รถกลับบ้านได้ขอให้เชิญท่านกลับบ้านคือเชิญเทพเจ้าอาร์เจนตินาให้กลับบ้านเนี่ยประมาณนั้นแล้วร้องเพลงแซวนะครับแต่หลังจากโดนตีเสมอครับกองเชียร์ของอียิปต์เนี่ยโอ้โหกัดผ้ากัดมือกัดเล็บนี่กันทุกคนครับในการลุ้นนะครับสุดท้ายนะครับนาทีบาปจริงๆก็บอกว่าเกมที่ชัยชนะของอาร์เจนตินา ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง90+2นะครับต้องบอกว่าเป็นประตูชัยจังหวะที่เราตามมาร์ติเนสเราตาโร่มาร์ติเนสครับเขาเปิดฝั่งเปิดบอลก็บอลจะ3ลูกเนี้ยมาจากฝั่งขวามาเลยครับครอสมาจากฝั่งขวาให้เอนโซ่ฟอร์นันเดสนะครับขึ้นมามงจ่อๆนะครับกว่าก็มงแบบเล่นทางนะครับลูกนี้ขึ้นไปเทคคนเดียวครับก็พอทำประตูเสร็จนะครับนักเตะอาร์เจนตินายังไม่มีความดีใจนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นของอียิปต์ยกมือประท้วงกันเป็นนาวนะครับประมาณ 6-7 คนนะครับเสื้อแดงยกมือประท้วงน่าจะเป็นลูกล้ำหน้าหรือลูกฟาวหลังจากนั้นผู้ตัดสินได้เช็ค VR เช็ค VR เร็วมากครับไม่ปล่อยให้กองเชียร์อาร์เจนตินาฝันค้างก็เป่าให้เป็นอาร์เจนตินาได้ประตูนะครับนี่คือประตูที่ฝังทีมชาติอียิปต์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหพลิกนรกจริงๆเมื่อคืนนี้ใครที่พลาดชมเกมคู่นี้นะครับกลับไปในดูใน YouTube ดูย้อนหลังครับหรือว่าเดี๋ยวก็ช่องทีวีโมโนแม็กเขาก็จะเอาไลค์เขาเรียกว่าเอายอดเทปให้ดูกันเข้าไปดูครับสนุกจริงๆต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ติด5ดาวในการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็ว่าได้นะครับต้องบอกตั้งแต่ต
ปิดสนามเป็นต้นมานะครับก็สรุปอาร์เจนตินาเข้ารอบนะครับในการแข่งขันเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์จริงๆนะครับครับก็สรุปผลแข่งขันในรอบ32แล้วก็รอบ16นะครับที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าแล้วยิ่งเมื่อเช้านี้นะครับคู่สุดท้ายก็จบไปแล้วนะครับก็เป็นการดวลจุดโทษนะครับเพราะฉะนั้นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในวันศุกร์ที่10นะครับกรกฎาคมนี้คู่แรกนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งจะเจอกัน3:00 บ้านเรานะครับในคืนวันศุกร์เช้าต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์นะครับตอนนี้เราจะถ่ายทอดทีมงานถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจะถ่ายวันละ1คู่นะครับเพราะฉะนั้นวันคืนวันศุกร์ที่10หรือต่อเนื่องเช้าวันเสาร์3:00 นะครับคู่แรกในรอบ8ทีมนะครับโมร็อกโกพบกับฝรั่งเศสแต่งจ๋าเลยนะครับบอกว่ารอบนี้ฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้หรือว่าอยู่ในเงาของปารีสแซงต์เจอร์แมนทั้งทีมของฝรั่งเศสนะครับจะพบกับทีมที่บอกว่าม้ามืดนอกสายตาจริงๆกับโมร็อกโกทีมนี้นะครับในคู่แรกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่ที่2วันเสาร์นี่ครับต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์เลยนะครับคู่นี้จะเป็นการแข่งขัน2:00 นะครับ2:00 บ้านเรานะครับในคืนวันเสาร์ข้าวเช้ามืดวันอาทิตย์นะครับสเปนพบกับเบลเยียมสเปนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่อัดโปรตุเกสในรอบก่อนหน้านี้เสียจนโรนัลโดต้องน้ำตาไหลเลยครับเพราะว่าสเปนทีมนี้มาแบบแกร่งจริงๆการแข่งขัน5นัด6นัดที่ผ่านมาต้องบอกว่าคลีนซีทนะครับในการไม่เสียประตูให้กับทีมใดเลยครับชนะ 1-0 ชนะ 2-0 ชนะ 1-0 มาโดยตลอดและไม่เสียประตูให้กับทีมใดเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี้เราจะตามปรากฏการณ์ทีมสเปนกระทิงดุในรอบ8ทีมสุดท้ายว่าเจอเบลเยียมเนี่ยทีมเบลเยียมสามารถที่จะเจาะประตูของทีมสเปนจอมเทวเกมรับเหนียวแน่นมากๆครับดูชุดนี้แล้วว่าที่ทีมสเปนเข้ามาในรอบนี้ได้นะครับเพราะว่าการที่วางเกมรับแล้วก็แนวรับป้องปราการของสเปนนี่เหนียวหนึบจริงๆนะครับหลังจากผ่านตั้งแต่รอบแรกรอบ32รอบ16นะครับแล้วก็ไม่เคยเสียประตูให้กับทีมใดเลยในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวันคืนวันเสาร์เช้าต่อเนื่องวันอาทิตย์นะครับเบลเยียมนะครับสิงโตแดงแห่งเบลเยียมจะเป็นผู้ให้คำตอบว่าสามารถจะทะลวงตาข่ายของทีมสเปนได้หรือไม่นะครับต่อเนื่องวันอาทิตย์นะครับต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ในรอบ8ทีมก็เลยก็ได้ความคิดของผมนะครับว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์จริงๆคู่นี้วันอาทิตย์ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์นะครับ4:00 ถ่ายทอดสดบ้านเรานะครับคือเช้ามืดวันจันทร์นั่นเองนะครับนอร์เวย์พบกับอังกฤษสิงโตคำรามนะครับต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนสิงโตคำรามนะครับกับนอร์เวย์ซึ่งมีฮาร์เดนนะครับผู้ศูนย์หน้าพายกระซิบที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับจะทำอะไรกับอังกฤษได้หรือไม่กับสิงโตคำรามก็คู่นี้ผมยกให้เป็นคู่เอกของรอบ8ทีมนะครับในเช้ามืดวันจันทร์นะครับ4:00 อย่าลืมครับใครแฟนๆทั้งนอร์เวย์ทั้งอังกฤษเตรียมตัวและก็คู่สุดท้ายนะครับอาร์เจนตินานะครับ8:00 AMนะครับในเช้าวันจันทร์นะครับ8:00 AMนะครับก็ได้ดูกันหน่อยใครที่ทำงานนะครับก็สามารถติดตามในช่วงเวลาเช้านะครับ8:00 AMอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์พึ่งพาฟาร์มตายในการดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียมาเมื่อกี้นี่เองครับตอนประมาณ10:00 กว่าฟุตบอลจบนะครับก็เสมอกันในเวลาแล้วก็มาดวลจนถึงจุดโทษนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็เฉือนชนะโคลอมเบียไปนะครับในการดวลจุดโทษพบกับอาร์เจนตินานะครับเทพแห่งพระเจ้าแห่งเมสซี่นะครับต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับดินแดนแห่งนาฬิกานะครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลตั้งแต่รอบแรกมาที่ผมดูแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆนะครับฟุตบอลมันจะไม่เป็นฟุตบอลสมัยที่ว่าลีลาเชิงหรือว่าระบบนะครับอย่างเยอรมันเนี่ยฟุตบอลระบบเขาแข็งแกร่งมากเยอรมันนะครับบราซิลนะครับความสามารถเฉพาะตัวต่างๆเนี่ยมาครบเครื่องโปรตุเกสต่างๆเนี่ยดูเกาหลีใต้แม้กระทั่งญี่ปุ่นนะครับระเบียบวินัยยอดแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้น่ะมันจะคล้ายๆกับว่าต้องใช้เน้นเรื่องพละกำลังเน้นด้วยความที่เป็นนักเตะที่แข็งแรงนะครับเน้นเป็นนักเตะที่สมัยโบราณครับเตะออกข้างและโยนเข้ากับเตะบอลออกข้างและโยนเข้ากับทำประตูนี่คือฟุตบอลสมัยโบราณจริงๆนะครับแล้วก็ใช้การวิ่งเป็นหลักนะครับแข็งแรงนักกีฬาต้องแข็งแรงจริงๆนะครับฟุตบอลที่ใช้เชิงใช้กลเม็ดใช้กลยุทธ์ในการตั้งรับสวนกลับตั้งรับแล้วปลุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ดูแล้วว่าแต่ละทีมนี่เหนื่อยนะครับเหนื่อยเพราะฉะนั้นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมเชียร์กันนะครับโมร็อกโกพบฝรั่งเศสสเปนพบเบลเยียมนอร์เวย์พบอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินานะครับพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับทีนี้มาดูสรุปดาวซันโวหน่อยดาวซันโวครับดาวซันโวของ
ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับดาวซุนโวใครยิงไปแล้วกี่ประตูนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเมสซี่เอ็มบัปเป้นะครับดูว่าใครจะเป็นดาวซุนโวกันบ้างนะครับก็เหลืออีกแต่ละนัดตอนนี้ผู้ที่ นำเป็นดาวซุนโวต้องขออนุญาตตอนนี้มีของเมสซี่มีฝรั่งเศสนะครับโอ้โหหลายนะครับหลายอยู่หลายอยู่นี่ต้องติดตามกันเลยความนิ่งของเมสซี่นะครับแม้จะโดนนำไป2ลูกแต่ว่าเขาเรียกว่าแชมป์ต่างๆนี่หันมาเลยครับนะครับนี่ลีโนเมสซี่นะครับมีนะครับแล้วก็ของเอ็มบัปเป้นะครับฮาร์ดินนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ปีนี้คือจำนวนเม็ดมันเยอะขึ้นนะครับจำนวนเม็ดมันเยอะแล้วทีเนี้ยแล้วก็การที่นักเตะได้ลงเล่นมากขึ้นเพราะนั้นผลงานการทำประตูจากสมัยก่อนอาจจะอยู่ประมาณ5ลูก6ลูกนะครับแต่รอบนี้มีตั้งแต่รอบ64รอบ32วันนั้นการจำนวนเม็ดมันเยอะนะครับอันดับ1ตอนนี้นะครับณตอนนี้คือเรียโนเมสซี่นะครับ8ประตูนะครับอันดับที่2นะครับเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศส7ประตูนะครับอันดับที่3นะครับเฮอร์ลิงคาร์เล่นนะครับจากนะครับนี่ทีมคู่แข่งอังกฤษครับ7ประตูแฮร์รี่เคนจากอังกฤษนะครับ6ประตูนะครับอุสมานเดเนเร่ครับ4ประตูครับมิเกลโอยาบาซา4ประตูอุดนะครับจูดเบลลิงแฮมจากอังกฤษ4ประตูครับโยอันบัมซิมบี3ประตูแล้วก็อิมาเอลโลซาลาซี่3ประตูเรามาโฟกัสกันแค่ตอนนี้ทีมที่มีนักเตะเข้ารอบกันนะครับอาร์เจนตินานะครับก็บอกว่าฝรั่งเศสนะครับก็จะอยู่นะครับที่เขาเรียกว่า ในการลุ้นแชมป์นะครับเราก็มีนักเตะที่เรามองเห็นไกลๆนะครับนั่งเห็นไกลๆว่ามีกี่คนนะครับเนี่ยกี่คนนะครับก็มี นอร์เวย์นะครับฮาเล่นนะครับ7ประตูนะครับเอ็มบัปเป้7ประตูนะครับเมสซี่8ประตูก็เหลืออีกประมาณเนี่ยรอบ8ทีมรอบรอง4ทีมและรอบชิงต้องดูว่าใครจะเข้าไปชิงชนะอย่างอาร์เจนตินาเข้าไปถึงรอบชิงเนี่ยผมว่าโอกาสได้รองเท้าทองแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยคงไม่พ้นกับเรียโนเมสซี่แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่คาดหวังไว้ส่วนเอ็มบัปเป้ก็ซุปเปอร์สตาร์ของฝรั่งเศสศูนย์หน้าที่ยอดเยี่ยมนะครับต้องบอกว่าเป็นอีก1คนที่ลงสนามแล้วก็ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องให้กับทีมชาตินะครับก็เป็นการคว้าตำแหน่งแชมป์โลกแล้วก็ดาวซันโวอีกครั้งหนึ่งนะครับตามเส้นทางแล้วนะคู่นี้ต้องบอกว่าตามเส้นทางนะครับตามเส้นทางที่จะต้องเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับนอร์เวย์นะครับที่ต้องเจอนะครับแล้วก็โมร็อกโกอังกฤษนะครับสเปนอาร์เจนตินาเบลเยียมนะครับแล้วก็สวิตนะครับสิ่งหนึ่งที่สายบนสายล่างครับนอร์เวย์อังกฤษเนี่ยใครชนะก็จะไปเจอกับอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะไปเจอกันในรอบรองนะครับฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกนะครับสเปนเบลเยียมใครชนะก็ไปเจอกันถ้าตามโผนะครับตามโผจริงๆที่คาดไว้ฝรั่งเศสก็น่าจะชนะโมร็อกโกสเปนน่าจะชนะเบลเยียมเพราะฉะนั้นรอบรองชนะเลิศ ในสายบนฝรั่งเศสมีโอกาสเจอกับสเปนนะครับส่วนสายล่างนะครับนอร์เวย์กับอังกฤษนะครับความเชื่อลึกๆแล้วนะครับก็ยังถือข้างอังกฤษนะครับสิงโตคำรามนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์คือเจิดจรัสของอาร์เจนตินาฉายแสงมาแล้วว่าทีมฟ้าขาวเนี่ยมาเพื่อเป็นการเป็นแชมป์จริงๆนะครับตั้งแต่รอบที่ ขออภัยครับตั้งแต่รอบที่ชนะหมู่เกาะเอเวอร์ตนะครับโดยล่าสุดแล้วมาชนะเมื่อคืนนี้อีก1เซตนะครับกับอียิปต์เนี่ยทำให้ความเจิดจรัสในฐานะแชมป์มันแป่งประกายเหลือเกินเพราะว่าโอกาสที่จะเข้ารอบรองไปเจอกับอังกฤษนะครับอาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษนี่เป็นดาวพี่เมียดอีกหนึ่งทีมจากย้อนยุคไปถึงฟุตบอลโลกเม็กซิโกนะครับที่อังกฤษใช้หัด โดนหัดพระเจ้าของมาโรน่ากระทำชำเรานะครับตกรอบอย่างเจ็บแสบโดยหัดพระเจ้ามีโอกาสจะได้แก้แค้นกันเพราะฉะนั้นรอบรองคาดว่า ที่ผมดูนะครับรอบรองคาดว่านะครับก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอกับสเปนแล้วก็อังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินาส่วนรอบชิงก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ใจลึกๆนะครับใจลึกอยากให้อาร์เจนตินาชิงกับฝรั่งเศสคู่นี้มันแน่นอนนะครับฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเจอกันทีไรนี่ใส่กันไฟแลบแน่นอนผมว่าจะเป็นย้อนรีแมตช์คู่ชิงชนะเลิศของ4ปีก่อนด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่
คาดการโดยเฉพาะของทีมข่าวกีฬาของผมนะครับไม่เกี่ยวกับสื่อสำนักไหนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย นะครับก็ติดตามไปนะครับติดตามไปนะครับแล้วก็คู่ที่ถ่ายทอดสดนะครับเมื่อกี้ทางยืนยันมาแล้วครับมีฝรั่งเศสกับโมร็อกโกแล้วก็อาร์เจนตินากับสวิตแต่อยู่ในช่วงของโมโน29นะครับก็สามารถชมฟรีทีวีนะครับแต่ต้องเป็นจานดาวเทียมทีวีดิจิตอลแล้วก็กล่องของอะไรไทยสตาร์อะไรสักอย่างครับมันไม่ใช่ของกล่องของเจ้าลิขสิทธิ์ของเจ้าอื่นนะครับก็ติดตามกันไปนะครับใครที่ยังไม่มีก็ไปหาดิทีวีดิจิตอลนะครับดูได้สบายๆครับในโมโนแม็ก29นะครับ2คู่นี้แน่นอนนะครับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกและอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอาละครับนี่คือบทสรุปของฟุตบอลโลกนะครับในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะได้สรุปในรอบรองนะครับรอบ8ทีมรอบรองว่าใครเป็นยังไงอย่างไรกันบ้างครับเอามาพูดคุยกันในรายการซื่อแฟนๆคุยข่าวกีฬามีอะไรในใต้คอมเมนต์นะครับก็ติดตามแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับอย่างคุณธวัชชัยรุจินิรันดร์กำลังรับชมอยู่น้องชัยพัฒน์ดอมก็เขาบอกอ๋อนี่น้องชัยพัฒน์ดอมนะครับนี่แฟนๆข่าวกีฬาเลยนะครับอยู่กรุงเทพอยู่กทมนะกำลังศึกษาอยู่กทม.มีดูฟรีแน่นอนครับ2คู่รอบนี้นี่ไงมีอาร์เจนตินาพบสวิตแล้วก็ถ่ายทอดสดฝรั่งเศสพบโมร็อกโกขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับขอบคุณด้านพออาวุธนะครับวรวุฒิเพชรละด้วยนะครับผู้อำนวยการการกีฬาประเทศไทยนะครับสาขาระนองนะครับนะเอาละครับมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับต้องบอกว่าเดือนสิงหาคมนี้เราพบกับเทลเอ็ดละนองห้วยส้มเปี้ยนแน่นอนครับวันนี้การสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็จังหวัดละนองครับเตรียมจัดกิจกรรมนะครับวิ่งเทลนะครับห้วยส้มเปี้ยนนะครับวิ่งแลเขาแลหมอกแลเรานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตรงนี้สรุปแล้วนะครับสรุปเมื่อเช้านี้นะครับกิจกรรมจะมีในวันที่นะครับในวันที่20ก็เป็น16สิงหาคมครับ16สิงหาคมวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆการรับสมัครต่างๆจะออกมาแล้วนะครับก็มีระยะ6กิโล13กิโลแล้วก็26กิโลนะครับ3ระยะนะครับวิ่งเทรลพบกับเส้นทางสุดเอ็กคูซีฟเลยนะครับต้องบอกว่าสนุกสุดหินจริงๆเส้นทางนี้ระยะ26กิโลเนี่ยผมทางทีมงาน MD ทำสนามบอกเลยว่าถ้าท่านไม่แข็งแกร่งจริงๆไม่เคยวิ่งจริงๆอย่าลงนะครับอย่าลงห้ามลงเลยครับมีอันตรายแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่สุดคันลุ่นโหดและหินจริงๆเป็นหินจริงๆเป็นหน้าผาหินที่ท่านต้องปีนต้องป่ายนะครับเพราะนั้น Exclusive 26กิโลต้องขอว่าให้มืออาชีพนะครับส่วนท่านที่จะลง6กิโล13กิโลเนี่ยสามารถลองเลือกลงได้นะครับรายการนี้จะจัดกันวันที่อาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับเคาะเวลาตายตัวแล้วนะครับ16สิงหาคมนะครับวันอาทิตย์นี้เราจะจัดวิ่งเทลเอ็ดละนองห้วยส้มเปี้ยนกันนะครับก็การรับสมัครเดี๋ยวก็จะมีเว็บไซต์นะครับมีเว็บไซต์มีข้อมูลต่างๆจะลงประกาศทางเว็บหน้าเพจของการกีฬาแห่งประเทศไทยหน้าเพจของนอกเงื่อนอิสระหน้าเพจของการกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองให้นะครับแล้วก็ผู้ติดตามสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะครับหน้าเพจนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็นอกเงื่อนอิสระดูนะครับเราก็จะมีภาพนี่ที่เราเข้าไปสำรวจกันในบ้านหาส้มเปี้ยนกันนะครับนี่เป็นภูเขาขึ้นไปชมหมอกนะครับอ่างเอ็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่สวยงามมากนะครับก็ช่วงเช้านี่ก็จะมีสายหมอกมีลมเย็นๆนะครับแล้วก็บุกป่าบุกเขากันนะครับก็ในป่าอันตรายไหมก็ไม่อันตรายแต่ก็จะมีป่าที่มันรกชันนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆที่ให้เราได้เจอไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้มีลำธารมีห้วยมีน้ำมีคลองนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับบรรยากาศที่เขาเรียกว่าแปลกใหม่อีกที่หนึ่งสำหรับเส้นทางเว้นบ้านหาดส้มแป้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอยู่บนภูเขานะครับชื่อหาดส้มแป้นนะครับแต่ไม่มีหาดให้กับนักท่องเที่ยวได้เล่นนะครับก็จะเป็นชุมชนเก่าแก่มีบ้านเรือนที่เขาเรียกว่าสมัยก่อนนะครับยังเป็นหมู่บ้านโบราณแล้วก็มีกิจกรรมการทำแร่นะครับเมื่อก่อนจะเป็นเหมืองแร่เหมืองทำเป็นการประกอบอาชีพนะครับของชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำธุรกิจโดยการที่มีภูเขาดินขาวนะครับโดยมีการสัมปทานจากรัฐบาลสัมปทานในการซื้อดินขาวเอาไปทำกระเบื้องเซรามิกก็โดยโรงงานใหญ่ๆ ในต่างจังหวัดนะครับที่ทำประกอบถ้วยจานเซรามิกก็เอาดินจากหาดส้มแป้นนะครับเป็นภูเขาหินขาวนะครับเอาไปทำ
วัสดุอุปกรณ์ในการถ้วยแก้วถ้วยจานต่างๆส่งออกไปทั่วโลกนะครับก็มาจากดินของตำบลหาดสมแป้นนี่ครับเหมืองดินขาวนะครับเพราะฉะนั้นหาดสมแป้นเป็นอีกหนึ่งตำบลที่น่าอยู่นะครับน่าอยู่แล้วก็มีทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์มากนะครับอยากให้ทุกท่านได้ไปประสบการณ์ได้ประสบเจอกับสิ่งที่สวยงามของชาวตำบลหาดสมแป้นกันนะครับวันที่15-16สิงหาคมนี้เราเจอกันแน่นอนครับวิ่งเทลเอ็ดละนองบ้านหาดส้มแป้นนะครับจัดโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดน่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้กำลังทำเส้นทางแผนที่ให้อยู่นะครับพอเห็นแผนที่ทุกคนจะอุ้ยว้าวนะครับว้าวมากฮะ6 กิโล 13 กิโล 26 กิโลเนี่ยเป็นยังไงเส้นทางท่านต้องผ่านอะไรเจออะไรอุปสรรคอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามีจะรายละเอียดให้ครบคันในเพจการรับสมัครนะครับแล้วแววๆว่ารับสมัครเพียงแค่600ท่านเท่านั้นนะครับเพราะ600ท่าน3รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีครับในการฟิตร่างกายแล้วก็เตรียมตัวในการจิ้มที่จะสมัครนะครับเราเปิดรับสมัครผมคิดว่าไม่เกิน1วันน่าจะเต็มนะครับเพราะว่ามีคนถามตอนเนี้ยในหน้าเพจหรือว่าหลังไมค์เนี่ยคนถามเยอะมากพี่เมื่อไหร่ออกใบสมัครออกรายละเอียดได้แล้วจะสมัครแล้วจะวิ่งแล้วพร้อมจะวิ่งแล้วมันเป็นสิ่งที่สนามคนที่เล่นเทลเขาจะรู้กันว่าเป็นสนามใหม่ๆใครๆก็อยากจะมาลองที่ใหม่ๆแล้วก็สัมผัสบรรยากาศประสบการณ์ใหม่ๆกันเพราะนั้นแฟนๆที่วิ่งเทลทั่วประเทศเนี่ยเขาจ้องที่จะมาเที่ยวจังหวัดระนองกันแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นจังหวัดระนองเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนะครับต้องขอบคุณองค์การแหม่นสวนตำบลหาดส้มแป้นขอบคุณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาหัวหน้าเบนขอบคุณสำนักงานป่าไม้จังหวัดระนองนะครับขอบคุณองค์การเทศบาลองค์การแหม่นสวนตำบลหาดส้มแป้นแล้วก็สำนักงานกกท.ประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเราก็จะติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับครบถ้วนขบวนฟาร์มไหมหมดกิจกรรมนะครับที่ประชาสัมพันธ์นะครับโอเคครับขอบคุณผู้สนับสนุนเลยนะครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการพัฒนาพงศ์สารทรัพย์นะครับนะหัวหน้าสถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองท่านผอ.วรวุฒิเพชรละนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองครับแล้วก็ทีมงานถ่ายทอดสดนะครับน้องโจน้องปั๊มนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อด้วยที่มานั่งเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นบริษัทอิสุระนองจำกัดมหาชนนะครับน้องจิรัตน์บริสุทธิยานีโรงแรมดีเอลพี่ปิ๋มจารุวรรณวิภาคกิจอนันต์นะครับโกหัวร้านอาหาร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้โดยได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการสำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมศุลกากรประกาศความร่วมมือกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรสกัดกั้นการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติชูมาตรการเด็ดขาดปรับ 30,000 บาทต่อกิโลกรัม
7: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรแถลงความร่วมมือกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบการทำงาน Thailand UK Partnership on Cannabis Border Control and Enforcement เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนและสกัดกั้นการลักลอบส่งออกกัญชาผิดกฎหมายโดยระบุว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาพบความพยายามลักลอบนำกัญชาออกไปยังยุโรปและสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องโดยจับกุมได้กว่า 3,000 คดียึดของกลางรวม37ตันสาเหตุหลักมาจากกัญชาไทยมีคุณภาพดีและสาร THC สูงอีกทั้งส่วนต่างของราคาที่เมื่อส่งออกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า40เท่ากรมศุลกากรจึงได้ปรับเกณฑ์การลงโทษใหม่เพื่ออุดช่องโหว่จากเดิมที่ใช้วิธียึดของกลางและปล่อยตัวซึ่งพบว่าผู้กระทำผิด

0: มักเลื่อนตั๋วเดินทางเพื่อกลับไปซื้อกัญชามาลักลอบใหม่จึงกำหนดให้ยึดของกลางและปรับในอัตรา 30,000 บาทต่อกิโลกรัมโดยหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและฝากขังทันทีพร้อมย้ำจุดยืนว่ากัญชาไทยปลดล็อกเพื่อการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่อนุญาตให้ใช้สันทนาการหรือลักลอบส่งออกปฏิพลสถัพลงมารายงาน
1: ทหารเมียนมายิงปืนใหญ่โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านขณะที่กองกำลังนเรศวรตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
2: สถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดทหารเมียนมายังคงยิงปืนค.120โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานและบ้านผารูเป็นระยะตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาขณะที่เสียงปืนจากการสู้รบระหว่างกองกำลังทั้ง2 ฝ่ายได้ยินชัดมาถึงฝั่งไทยเนื่องจากจุดปะทะอยู่ห่างจากแม่น้ำเมยเพียง3 กิโลเมตรด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35กองกำลังนเรศวรยังตรึงกำลังและลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวปะทะริมแม่น้ำเมยติดต่อขอให้ทหารไปรับออกจากบ้านมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยขณะที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ซึ่งมีนักเรียนประมาณ300 กว่าคนยังเปิดเรียนตามปกติแต่มีนักเรียนมาเรียนเพียง30 คนเนื่องจากผู้ปกครองกังวลถึงความไม่ปลอดภัยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคม69โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา3:44 นาทีและเวลา15:54 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา9:36 นาทีและเวลา22:02 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้32.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 26.3 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 84.8 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศและการเตรียมความรายงานครับ
3: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าทิ้งทิ้งว่างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
4: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
6: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

พบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะช่วงจะใกล้เลิกงานกันนะคะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกัน 15:22 นาทีกันแล้วนะคะเวลาในขณะนี้ค่ะก่อนหน้านี้พบกับข่าวภาคเวลา 15:00 นจากสวทกรุงเทพมหานครตามด้วยรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันนะคะท่านผู้ฟังข่าวแจ้งข่าวกันนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่สนใจนะคะที่จะศึกษาประวัติศาสตร์และชมความงดงามของเรือพระที่นั่งพระราชพิธีนะคะตอนนี้ทางกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะเรือพระที่นั่งเรือพระราชพิธีณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีโดยฝีมือช่างชำนาญการจากสำนักช่าง10หมู่นะคะการบูรณะเรือราชพิธีเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้เรือทุกลำอยู่ในสภาพที่สง่างามสมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุดในการจัดริ้วขบวนค่ะสามารถที่จะดูรายละเอียดตรงนี้นะคะทางเพจของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะคะงดงามทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ช่าง10หมู่ก็กำลังดำเนินการบูรณะกันอยู่นั่นเองนะคะนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการกันเลยท่านผู้ฟังนะคะในช่วงนี้รายงานอากาศนะคะเรามาดูกันสักนิดนึงบ้านเราก็มีฝนตกเล็กน้อยนะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะอภิสรานี่ก็บอกเฉพาะโซนที่ได้สัมผัสที่ได้เจอในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะมาดูสักนิดหนึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็อัปเดตข้อมูลนะคะว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมรับฝนตกหนักต่อเนื่อง 10-14 กรกฎาคมฝนจะตกหนักขึ้นอีกนะคะและไปดูในรายงานอากาศอื่นๆนะคะในการอัปเดตข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิต่ำสุด 24.8 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 24.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยวันนี้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะ 22.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะยอดดอยยอดภูอุณหภูมิก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ 12.0 องศาเซลเซียสส่วนยอดภูที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ15.0 องศาเซลเซียสที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเขาเขียวอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก 19.8 องศาเซลเซียสมาดูฝนของระนองสักนิดนึงท่านผู้ฟังนะคะก็ในส่วนของระนองนี่เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเอ๊ะน้ำท่าของระนองจะเป็นอย่างไรสถิติฝนนี่แหละที่ทำให้เราได้ทราบนะคะเมื่อวานฝน24ชั่วโมงค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระนองที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองวัดได้ 4.8 มิลลิเมตรนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆก็ไม่ได้รับรายงานนะคะแล้วก็ 0.0 มิลลิเมตรที่อำเภอละอุ่นนะคะคือมีปริมาณฝนน้อยนะคะก็สรุปให้ทราบกันตอนนี้มีแค่จุดเดียวที่มีข้อมูลนะคะตอนนี้จังหวัดระนองค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในตอนเช้าถึงเที่ยงฝนตกนะคะวัดได้ 5.0 มิลลิเมตรค่ะก็เป็นสถานีวัดน้ำฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยานะคะค่ะท่านผู้ฟังเรื่องของอากาศก็นำมาฝากกันนะคะและมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เดี๋ยวเราจะฝากกันนะคะท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะจะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัด
ทำหมันนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันด้วยเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดกันนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุ่นค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพิศลาจะมาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดของกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับกันบ้างนะคะก่อนอื่นที่เรามาดูกันก่อนเมนูเสี่ยงนะที่จะทำให้เราเป็นพยาธิใบไม้ในตับนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นอภิสราจะคุยถึงการที่เราสามารถที่จะเลี่ยงได้ในการป้องกันตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังตัวการหลักๆเลยนะคะในที่ทำให้เรามีความเสี่ยงพยาธิใบไม้ในตับนะคะคือปลาน้ำจืดมีเกล็ดขาวเช่นปลาตะเพียนปลาขาวนาปลาสร้อยคือผู้ที่ชอบบริโภคแบบสุกดิบๆนะคะไม่ใช่ว่าปลานี้นะคะที่ก็สามารถรับประทานได้แต่ต้องทำให้สุกก่อนปลาตะเพียนปลาขาวนาปลาสร้อยนะคะก็มาจากการกินปลาน้ำจืดดิบหรือสุกดิบๆกันเมนูที่ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดที่จะทำให้มีพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็จะเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีกันด้วยนะคะนั่นคือก้อยปลาลาบปลาดิบปลาส้มปลาร้าดิบปลาจ่อมหม่ำปลานะคะเมนูที่ควรจะระวังเป็นพิเศษเลยคือเมนูที่ทำจากเนื้อปลาดิบที่นำมาปรุงรสเป็นก้อยปลาลาบปลาพล่าปลานะคะการทำส้มตำปลาร้าดิบแจ่วบองหรือน้ำพริกที่ใส่ปลาร้าที่ไม่ผ่านความร้อนก็เป็นเมนูที่ควรระวังเช่นเดียวกันนะคะส่วนเมนูหมักดองปลานะคะที่มักกินแบบดิบค่ะเช่นปลาส้มปลาส้มปลาจ่อมนะคะปลาส้มปลาจ่อมหม่ำปลานะคะแล้วถ้าว่าเนื้อปลาบริเวณกลางตัวยังดิบสุกๆดิบๆก็ยังคงมีพยาธิตัวอ่อนกันด้วยนะคะถ้าว่าเราปิ้งหรือเผาปลาไหม้นะคะไม่สุกหมดทั้งตัวนะคะแล้วก็อันตรายที่ไม่ควรมองข้ามเลยท่านผู้ฟังค่ะถ้าว่าเราได้มีพยาธิใบไม้ในตับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้ท่อทางเดินน้ำดีอักเสบเรื้อรังจากนั้นท่อน้ำดีมีอาการนะคะคือเขาจะตีบก็จะเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีกันป้องกันง่ายๆทำได้ทุกวันเลยนะคะคือให้รับประทานปลาที่สุกนะคะสุกทั่วถึงด้วยความร้อนหรือว่าถ้าว่าแช่แข็งลบ60องศาเซลเซียสนาน7วันหรือนาน4วันของปลาทั้งตัวเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงได้และที่สำคัญเลยคือแยกเขียงแยกอุปกรณ์ระหว่างของดิบกับของสุกนะคะและเมื่อพบความเสี่ยงก็ควรที่จะคัดกรองนะคะล้างมือและอุปกรณ์ให้สะอาดหลังสัมผัสปลาล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนที่จะรับประทานแล้วก็ใส่ภาชนะที่สะอาดก่อนกินกันด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าในการรับประทานผักในเรื่องของปลาอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังล้างผักล้างผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทานและภาชนะที่ใส่ก็ต้องสะอาดกันด้วยนี่เป็นการป้องกันนะคะความเสี่ยงพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็ความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของอีกโรคหนึ่งคือโรคหูดับกันด้วยซึ่งโรคหูดับนี่จะมาจากเนื้อหมูแต่ถ้าว่าอุปกรณ์ต่างๆนี่แหละที่ได้สัมผัสเนื้อหมูที่เป็นโรคมาแล้วแล้วก็เราก็คิดว่าอ่ะเหมือนว่าเราไปกินปิ้งย่างนะคะหรือกินหมูกระทะอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ใช้ตะเกียบอันเดียวนี่แหละคีบหมูนะหมูสดมาแล้วก็ย่างแล้วก็หลังจากนั้นก็คีบหมูที่สุกแล้วนี่แหละมารับประทานนะคะเพราะว่ายังมีนะคะในบางส่วนที่เราไปสัมผัสเนื้อหมูดิบมาถ้าว่าเขาเป็นพาหะในการนำโรคนะคะโรคหูดับนี่ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับเชื้อตรงนี้กันนะคะก็ควรจะแยกอุปกรณ์แบบนี้เหมือนที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะภาชนะที่ใส่ก็ต้องสะอาดนะคะก็ถือว่าสุขอนามัยที่ดีกันเลยเดี๋ยวเรามาฟังตรงนี้กันนะคะเราก็คุยในเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับกันแล้วนะคะในเรื่องของเมนูต่างๆเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าพยาธิใบไม้ในตับนั้นคืออะไรเขาก็เป็นพยาธิตัวแบนชนิดหนึ่งที่เมื่อเข้าสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วนะคะตัวเต็มวัยของเขาก็จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีและถุงน้ำดีจะคอยแย่งสารอาหารและออกไข่ปะปนมากับอุจจาระความน่ากลัวของพยาธินี้คือสามารถมีชีวิตอยู่ในร่างกายได้นานเป็น10ปีทีเดียวนะคะกับการอยู่ในร่างกายของคนค่ะ ได้นานถึง10ปีและสายพันธุ์ที่ก่อโรคพยาธิใบไม้ในตับในประเทศไทยนะคะซึ่งพบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่มีความนิยมในการบริโภคเมนูปลาน้ำจืดแบบดิบหรือกึ่งสุกดิบกันนะคะและวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ในตับสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ในตับนั้นติดต่อกันได้อย่างไรนะคะก็เริ่มกันเลยท่านผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจนะคะว่าพยาธิใบไม้ในตับติดต่อจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดแต่ความจริงแล้วท่านผู้ฟังคะคือการติดเชื้อสู่คนที่มีช่องทางที่จำเพาะเจาะจงมากผ่านวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ในตับในดังนี้ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่แหล่งน้ำเลยผู้ที่มีเชื้ออยู่แล้วได้มีการขับถ่ายนะคะถ่ายอุจจาระที่มีไข่พยาธิปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำจืดหรือแหล่งน้ำนั้นปนเปื้อนไข่พยาธินะคะแล้วก็หลังจากนั้นเรามาดูพาหะเลยนั่นคือหอยจากนั้นไข่ของพยาธิที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำก็จะเดินทางเข้าสู่บ้านหลังแรกนั่นคือหอยน้ำจืดบางชนิดค่ะเช่นหอยโข่งหอยขมซึ่งหอยเหล่านี้จะกินไข่พยาธิเข้าไปจากนั้นตัวอ่อนก็จะฟักและเจริญเติบโตในตัวหอยที่สำคัญคือแม่หอยจะมีตัวอ่อนพยาธิแต่ถ้าว่าการกินหอยเหล่านี้ไม่ทำให้คนติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะคะเนื่องจากว่าตัวอ่อนระยะนี้ยังไม่สามารถเจริญเติบโตในร่างกายคนได้ค่ะจากนั้นล่ะค่ะเขาก็เข้าสู่ในพาหะที่2กันนะคะพาหะที่2นี้เป็นการเดินทางไปบ้านหลังที่2นะคะท่านผู้ฟังหลังแรกนั่นคือหอยนะคะแล้วก็หลังที่2หรือว่าพาหะที่2นี่คือตัวอ่อนที่เติบโตและแข็งแรงมากพอแล้วเขาต้องการสารอาหารมากขึ้นตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับก็จะออกจากหอยแล้วไปชัยเข้าสู่ปลาน้ำจืดชนิดมีเกล็ดขาวเช่นปลาตะเพียนปลาขาวปลาสร้อยไปฝังตัวอยู่ในเนื้อปลาค่ะและก็เจริญเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อนะคะจากนั้นล่ะค่ะเขาก็จะเข้าสู่คนแล้วล่ะระยะนี้คือเป็นระยะสำคัญที่เป็นคำตอบว่าทำไมเราจึงติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับเพราะว่าคนเราจะติดเชื้อได้โดยการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนของพยาธิอยู่โดยปรุงแบบเดิมนะคะคือปรุงแบบดิบหรือสุกๆดิบๆซึ่งเมนูอาหารสำคัญที่ทำจากปลาน้ำจืดและก่อให้ติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะเช่นก้อยปลาดิบปลาส้มดิบปลาร้าดิบปลาจ่อมดิบนะคะพี่พิศลาได้บอกกันไปในเรื่องของเมนูที่ควรระวังกันเอาละค่ะทีนี้เรามาดูอาการนะคะสังเกตได้อย่างไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็เรียกว่าเป็นภัยเงียบที่อันตรายไม่น้อยทีเดียวหลังจากติดเชื้อแล้วระยะแรกก็ไม่มีอาการอะไรแสดงออกมาเลยนะคะท่านผู้ฟังทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวว่ามีพยาธิอาศัยและทำอันตรายต่อท่อน้ำดีอยู่ภายในร่างกายแต่อาการก็จะเริ่มแสดงออกมาเมื่อติดเชื้อเรื้อรังนะคะหรือมีพยาธิสะสมจำนวนมากโดยอาจใช้เวลานานหลายปีทีเดียวหรือเป็น10ปีค่ะถึงจะเริ่มมีอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงซึ่งหลายคนก็อาจมองข้ามไปนะคะเช่นอาการทางเดินอาหารเรื้อรังนะคะเช่นท้องอืดแน่นท้องรู้สึกอาหารไม่ย่อยบ่อยๆเจ็บบริเวณชายโครงขวาซึ่งเป็นตำแหน่งของตับโดยอาจปวดตื้อๆหรือกดแล้วเจ็บนะคะในบางรายก็อาจจะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านซึ่งมักจะเป็นหายๆค่ะโดยเกิดจากท่อน้ำดีอักเสบหรืออุดตันกันตับโตก็อาจคลำพบก้อนหรือรู้สึกว่าท้องด้านขวาด้านบนเนี่ยโตขึ้นอาการอื่นๆนะคะที่จะตามมานั่นคือเบื่ออาหารผอมลงโดยไม่ทราบสาเหตุอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆเป็นครั้งคราวกันซึ่งเมื่อระยะแรกก็ไม่มีอาการนะคะแล้วเราจะรู้ว่าได้อย่างไรว่ามีพยาธิในตัวเราแล้วคำตอบที่ดีที่สุดคือสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงค่ะคือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ในตับหรือมีประวัติชอบรับประทานเมนูปลาดิบนะคะจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจที่ง่ายและแม่นยำที่สุดในการหาพยาธิใบไม้ในตับคือ การตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิซึ่งจะช่วยให้ตรวจพบการติดเชื้อได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้นค่ะและโรคแทรกซ้อนจากพยาธิใบไม้ในตับอันตรายเมื่อพยาธิใบไม้ในตับไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะซึ่งการติดเชื้อนี้นะคะก็ถือว่าจะทำให้ตับเรื้อรังจะทำให้เกิดการอักเสบในท่อน้ำดีซ้ำๆซึ่งจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายนะคะเช่นท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรังการที่พยาธิอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการอักเสบและเกิดผังผืดขึ้นในท่อน้ำดีค่ะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคะตัวพยาธิที่ตายแล้วหรือเศษซากจากการอักเสบก็สามารถกลายเป็นแกนกลางให้แคลเซียมและสารอื่นๆในน้ำดีมาจับตัวกันจนกลายเป็นก้อนนิ่วได้ง่ายขึ้นมีฝีในตับนะคะการอักเสบและการอุดตันของท่อน้ำดีเรื้อรังอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ง่ายและลุกลามจนกลายเป็นหนองสะสมในเนื้อตับค่ะตับแข็งการอักเสบและเกิดผังผืดในท่อน้ำดีและเนื้อตับโดยรอบที่ถูกสะสมมาเป็นเวลานานก็อาจทำให้สู่ภาวะตับแข็งได้ในบางรายนะคะมะเร็งท่อน้ำดีนะคะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและอันตรายที่สุดเนื่องจากการอักเสบเรื้อรังจากพยาธิก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะท่านผู้ฟังขาในการเกิดมะเร็งชนิดนี้อีกทั้งก็ยังมีความรุนแรงและมีอันตรายเสียชีวิตสูงขึ้นด้วยค่ะและสำหรับวิธีการรักษาละเป็นอย่างไรไม่ควรซื้อยาถ่ายพยาธิมารับประทานเองย้ำเลยตรงนี้ไม่ควรซื้อยาถ่ายพยาธิมารับประทานเองนะคะท่านก็ได้ทราบกันแล้วเมื่อสักครู่พิศลาก็ได้นำเรียนไปนะคะว่าพยาธิใบไม้ในตับนี่เขาสามารถอยู่ในร่างกายของมนุษย์นี่นานเป็น10ปีเลยนะคะท่านผู้ฟังการรักษาพยาธิใบไม้ในตับก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาถ่ายพยาธิสาเหตุด้วยเหตุผลอย่างไรคือต้องวินิจฉัยถูกต้องก่อนโดยจะต้องตรวจอุจจาระเพื่อยืนยันว่ามีไข่พยาธิจริงหรือมีการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจรังสีวิทยาตามการพิจารณาของแพทย์ก่อนต้องใช้ยาให้ถูกชนิดและถูกขนาดเนื่องจากยาที่ใช้รักษาคือยาพลาซิควอนเทลนะคะซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นโดยจะต้องมีการคำนวณขนาดยาตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยแต่ละรายอีกทั้งยาถ่ายพยาธิทั่วไปที่หาซื้อได้เองมักใช้ไม่ได้ผลกับพยาธิใบไม้ในตับนะคะอาการที่อาจจะมีผลข้างเคียงนะคะเพราะว่ารับประทานยาตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะทำให้มีอาการข้างเคียงคือเวียนศีรษะง่วงซึมคลื่นไส้ปวดท้องหรือมีไข้จากการขยาจึงควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เพื่อความปลอดภัยกันนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพยาธิใบไม้ในตับนี่ก็เป็นภัยเงียบที่น่ากลัวทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะจุดเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะก็จากเมนูปลาน้ำจืดเกล็ดขาวดิบที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะแล้วอาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้การรักษาที่ดีที่สุดเลยคือการป้องกันลองเปลี่ยนนะคะการปรุงปลาน้ำจืดจากแบบดิบหรือแบบสุกๆดิบๆให้เป็นการปรุงสุกผ่านความร้อนไม่ว่าจะเป็นการทอดกรอบต้มจนสุกทั่วถึงหรือย่างจนสุกก็จะช่วยทำลายให้พยาธิตายไปนะคะรวมถึงการขับถ่ายในห้องสุขาหรือว่าในส้วมที่ถูกลักษณะเพื่อตัดวงจรไม่ให้ไข่พยาธิลงสู่แหล่งน้ำซึ่งการรู้เท่าทันและป้องกันตั้งแต่ต้นก็จะช่วยให้ทุกคนและครอบครัวห่างไกลจากอันตรายของพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างยั่งยืนเรื่องนี้คุณคุยกันยาวสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับนี่คือจริงๆแล้วนี่เรื่องนี้เราเคยเรียนในวิชาสุขศึกษานะอภิสราจำได้ในวัยเด็กเลยสมัยเรียนชั้นประถมนี่ก็จะคุยเรื่องนี้กันด้วยและในการพบผู้ป่วยตอนนี้จากสถิติที่เจอนะคะตอนนี้ก็พบผู้ป่วยในประเทศไทยนี่ปีละประมาณ 2,000 คนนะคะที่พบผู้ป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ในตับกันนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหานะคะตัดวงจรของพยาธิเลยนั่นคือปรุงอาหารให้สุกนะคะสุกนะคะดีที่สุดในการปิ้งย่างการเผา ปลาก็ต้องสุกนะคะไม่ใช่ว่าในบางส่วนนี่อาจจะมีติดเนื้อแดงๆหน่อยๆนะคะหรือว่าสุกไม่ทั่วนี่ไม่ได้นะคะเป็นการป้องกันกันตรงนี้ค่ะวันนี้เราคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะยังมีข่าวสารอื่นๆที่จะนำมาฝากกันมากมายทีเดียวปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งเราคุยถึงเรื่องของโรคพยาธิที่สามารถจะเข้าสู่คนได้แต่เราป้องกันโดยการรับประทานอาหารสุกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการล้างมือทำความสะอาดภาชนะต่างๆผักผลไม้ก็ต้องล้างทำความสะอาดกันด้วยก็ถือว่าเป็นการป้องกันและในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการปศุสัตว์นี่แหละค่ะทางสำนักงานปศุสัตว์โดยกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้มีการเดินหน้านะคะในการตรวจนะคะเก็บตัวอย่างเลือดจากสัตว์และปรสิตภายนอกเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนกันนะคะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนกันในส่วนของจังหวัดระนองเองค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกระบุรีก็ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในโครงการเก็บตัวอย่างเลือดจากสัตว์และปรสิตภายนอกเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลปากจันอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือนะคะทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองค่ะพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอละอุ่นนะคะจะบูรณาการทำงานนะคะรณรงค์ในการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่กันด้วยนะคะเนื่องจากว่าอำเภอละอุ่นนี้มีบางพื้นที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ากันแล้วนะคะแล้วก็ในการขับเคลื่อนกันตรงนี้นะคะต่อไปนี่ถ้าว่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งนี้ได้บูรณาการทำงานกันตรงนี้นะคะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนะคะการขับเคลื่อนตรงนี้นะคะก็จะในเรื่องของการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะท่านผู้ฟังค่ะเวลาของการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้ววันนี้อภิชลาถือโอกาสร่ำลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะวันพรุ่งนี้เวลา 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์สวัสดีค่ะ

0: อย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบน้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีหากพบกระทำผิดจริง
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของน้ำเสียและลดผลกระทบต่อประชาชนหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากโดยน้ำในลำคลองมีสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นรุนแรงเบื้องต้นคาดว่าน้ำปนเปื้อนจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลปะปนกับน้ำฝนลงสู่ลำคลองสาธารณะในช่วงฝนตกหนักซึ่งคพ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและตะกอนดินเมื่อวันที่3กรกฎาคมรวม5จุดตั้งแต่เหนือจุดเกิดเหตุจนถึงอ่างเก็บน้ำดอกกรายระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตรเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและหาสารปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้หากผลตรวจยืนยันมีการปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่และข้อกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31

0: กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่ความต้องการของตลาดโลก
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือณอาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีโดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นการแข่งขันระดับภาคในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง4ภาคระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการเข้าไปชิงชัยต่อในเวทีระดับประเทศในปี2570โดยนำเกณฑ์และระบบประเมินผลมาตรฐานสากลมาปรับใช้เพื่อยกระดับสู่เวทีโลกทั้งนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาฝีมือช่างไทยให้ได้มาตรฐานมาเป็นแนวทางหลักในการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยให้กลายเป็นกำลังแรงงานคุณภาพสูงของประเทศในอนาคตกรกฎภูมิสวทบุญราชธานีรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
1: ค่ะคุณดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่สวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะก็พบกันเนาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงของเวลา 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 16:30 น.ค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามได้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเราก็ไลฟ์ที่ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถเปิดดูหน้าตาผู้ดำเนินรายการได้นะคะ
0: พูดแบบนี้เราก็แนะนำทีมงานกันก่อนดีกว่านะคะ
1: พวกเราสองคนแนะนำกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะก็เป็นน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ควบคุมเทคนิคนะคะโดยคุณมงคลโชคเกื้อค่ะ
1: กับบรรณาธิการและควบคุมการผลิตนะคะก
0: ็
1: เป็นผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
0: ค่ะและอำนวยการผลิตโดยท่านผอ.โสพลเขี้ยมกาดนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
1: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่ดีเจมะตูมบอกนะคะว่าวันที่8กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: ที่เขื่อนรัชประภานะคะ
1: ใช่ค่ะก็เดิมนะคะก็มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหร
0: ือ
1: ว่ากฟผ.ค่ะก็ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะแล้วก็โครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นนะคะใช้ชีวิตเป็นค่ะภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะซ
0: ึ
1: ่งจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่4 มาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือ8กรกฎาคม2569ค่ะที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.นะคะได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบรวมถึงพัฒนาต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทยและนานาชาติค่ะโดยในวันนี้นะคะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็เสด็จพระราชดำเนินในกิจกรรมดังกล่าวนะคะที่เขื่อนรัชประภาค่ะ
0: ใช่ค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเขื่อนรัชประภานะคะโดยพระองค์นะคะทรงเป็นองค์ประธานกดแตรสัญลักษณ์แล่นเรือใบค่ะบริเวณทางเข้ากุ้ยหลินมีนักกีฬาเรือใบร่วมแข่งขันนะคะในครั้งนี้68ลำ74คนค่ะท่ามกลางประสบกรณิกรชาวไทยและเยาวชนร่วมชื่นชมพระบารมีกว่า 4,000 คนค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้ส่งเรือ TH 48ค่ะมีนักกีฬาเข้าร่วมในเรือดังกล่าวเนี่ย6คนทรงมีทักษะในการบังคับเรือใบอย่างสง่างามภายใต้ความเร็วลม9นอตต่อชั่วโมงค่ะซึ่งต้องสอดคล้องกับทิศทางลมจึงทำให้เรือใบกางได้อย่างสวยงาม
1: ค่ะแล้วก็ต้องสามารถบังคับหางเสือได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งจะต้องทำงานสอดคล้องกันเป็นทีมนะคะโดยขบวนเรือใบที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็ได้มีการแล่นแปรอักษรกันด้วยนะคะ เป็นรูปอินฟินิตี
0: ้
1: ซึ่งก็หมายถึงการถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ โดยในการเสด็จครั้งนี้ค่ะสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทัพเรือและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะได้กราบบังคมทูลเชิญเพื่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ค่ะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กีฬาเรือใบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สนใจกีฬาเรือใบอย่างกว้างขวางก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเยาวชนไทยแล่นเรือเป็นใช้ชีวิตเป็นก็มีเยาวชนทั่วประเทศค่ะมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากการจัดกิจกรรมที่เขื่อนราชประภาค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนทะเลสาบน้ำจืดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีทัศนียภาพที่งดงามภายใต้พื้นน้ำสีเขียวมรกตแล้วก็มีจุดเช็คอินสำคัญนะคะเขาสามเกลือสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็ผู้ที่รับชมด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะจึงจากภาพนะคะที่เราได้เห็นนะคะพระองค์เนี่ยทรงพระเกษมสำราญนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่นเรือใบนะคะที่เขื่อนรัชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ว่าที่เขาสามเกลือนะคะหลายคนก็เรียกว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งในการแข่งขันนะคะพระองค์เนี่ยทรงเรือใบนะคะอย่างที่บอกว่าเป็น THA 48เนี่ยคือประเภทเรือก็คือ Far East 28นะคะพร้อมกับนักแล่นเรือใบอีก6คน
1: ค่ะ
0: นะคะทรงทำหน้าที่เป็นสกิปเปอร์หรือว่าคนบังคับเรือควบคุมทิศทางเรือนะคะแล้วก็ทรงแล่นเรือใบไปในสนามที่1ก็บริเวณจุดเช็คอินหลักเรือก็คือบริเวณเขา3เกลือค่ะระยะทาง 4.8 กิโลเมตรและสนามที่2ค่ะบริเวณด้านหน้าเขื่อนรัชประภาระยะทาง7กิโลเมตรเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมและทรงให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จากการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะก็มีการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีในกลุ่มOptimize นะคะกลุ่มที่2แล้วก็จะมีกลุ่มไลก้านะคะก็จะมีการแบ่งตามกลุ่มอายุแล้วก็ประเภทที่ต่างกันออกไปด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเรียกว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็คือทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แล้วก็เป็นนักกีฬา
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมากๆเลยนะคะสำหรับแล้วก็เชื่อว่ากับพี่น้องประชาชนประสบกรณิกรทุกท่านที่ได้ชมเพราะว่าพอเราเห็นพระองค์ท่านเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจมาก
1: ก็อยากเล่นตามด้วยนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่อาจจะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยชอบกีฬาประเภทนี้มาก่อนเลยนะแต่เมื่อเห็นพระองค์ท่านทรงเล่นกีฬาประเภทนี้ก็อยากจะลองเล่นบ้างประมาณนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเป็นการเปิดประตูเนาะเพราะว่าเชื่อว่าเยาวชนหลายๆคนที่ได้มาร่วมครั้งนี้อาจจะฝึกฝนกันเพิ่มมากขึ้นอนาคตก็จะเป็นนักกีฬาทีมชาติของเราไปแข่งในระดับนานาชาติด้วย
1: ใช่ค่ะก็หลายคนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะดูบรรยากาศเลยสำหรับภาพในการไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปได้นะที่สมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีการไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็ในขณะนี้เขาก็มีการไลฟ์เหมือนกันนะคะเป็นการถ่ายทอดสดพระราชกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในวันนี้นั่นเองค่ะ
1: สามารถเข้าไปด
0: ู
1: ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เลยค่ะสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยมีประสบกรณิกรมากันเยอะมากๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยก็คือพาลูกๆหลานๆมาแล้วก็ที่น่ารักกว่านั้นคือแบบเด็กๆเยาวชนค่ะ
1: ไป
0: กันเยอะมากก็ไปกันเยอะมากๆเลย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เหมือนกับพวกเราสองคนถ้าไม่ติดภารกิจก็คงจะไปด้วยเพราะว่า ระยะทางจากตะกั่วป่าไปเขื่อนเที่ยวหลานหรือว่าเขื่อนรัชประภาเนี่ยก็แค่ประมาณ90กิโล
0: ค่ะ
1: เมตรเท่านั้นเอง
0: ซึ่งก็เดินทางไปได้ง่าย
1: นะดิฉันเห็นนะคะว่ามีพี่น้องประชาชนจากอำเภอตะกั่วป่าเนี่ย
0: ไปด้วยนะ
1: ไปกันเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เข้าไปดูใน Facebook นะเวลาเราได้ไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประทับใจทุกคนก็ลง Facebook
0: ค่ะปลื้มปิติยินดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้ำกันอีกครั้งถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากชมภาพบรรยากาศก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะตอนนี้ก็กำลังมีการไลฟ์อยู่นะคะที่เพจของสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะคะก็ไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกเนาะที่เรานำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ
0: ค่ะเรื่องต่อมานะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็เป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็ได้มีคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือมีการอนุมัตินะคะในเรื่องของการใช้งบนะคะในการที่จะสร้างสะพาน2สะพานนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นสะพานเกาะลันตาแล้วก็สะพานที่จังหวัดสงขลานะคะ
0: ข้ามทะเลสาบสงขลาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอย่างที่บอกว่าครม.เนี่ยเขาก็มีการไฟเขียวเรื่องของสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะซึ่งก็มีการใช้ป่าชายเลนเนี่ย
1: ตึ้งแบบว่าการสร้างสะพานเนี่ยมันก็จะมีเวลาเราจะสร้างสะพานใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีในเรื่องของ
0: เกี่ยวกับผ่านพื้นที่เน
1: า
0: ะ
1: ผ่านพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็จะต้องผ่านป่าชายเลนนะคะประมาณ8ไร่ด้วยกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือได้ผ่านเรื่องของการสร้างสะพาน
0: โครงการเนาะโครงการสะพานเชื่อม
1: เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: เพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยคือเขาอนุมัติเรื่องของการให้กู้เงินกับ World Bank เพื่อจะมาทำสะพานเชื่อมคราวนี้ในรายละเอียดของสะพานเชื่อมเกาะลันตากับกุจันทา
1: ค่ะ
0: อย่างที่กุจันทาเล่าเลยว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วครม.เนี่ยเขาเคาะเรื่องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาใช่ไหมคะ
1: โครงการแล้วก็พอสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เนาะ
0: ก็คือเมื่อวาน
1: ก็คืออนุมัติให้ใช้งบของเงินกู้นะคะมาทำสองโครงการ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนของเราก็คือเป็นเรื่องของสะพานเชื่อมเกาะลันตาเนาะ
0: ใช่ค่ะซึ่งในครั้งที่ผ่านมานี่ครม.เขาพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน3มติ
1: สามมติด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะให้กรมทางหลวงชนบทนะคะสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่2งาน 17.6 ตารางวาเนา
0: ะ
1: สำหรับการดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่
0: ะ
1: ซึ่งก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ
0: ค่ะซึ่งโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเนี่ยก็เป็นโครงการสำคัญเนาะในพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้ค่ะมีระยะทางอยู่ที่ 2.5 ประมาณนะคะกิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางแล้วก็เกาะลันตาน้อยนะคะซึ่งก็จะมีสะพานในส่วนของสะพานขึงสะพานคานยื่นแล้วก็จุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดแล้วก็ถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากแพขนานยนต
1: ์
0: บรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าค่ะโดยโครงการนี้นะจริงๆแล้วได้รับการอนุมัติในหลักการก่อนนะคะตั้งแต่ปี2565
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมประมาณ 1,800 ล้านบาทค่ะนี่ไงคะก็อย่างที่บอกว่า
0: โดยเป็น
1: เงินกู้
0: ต่างประเทศเน
1: า
0: ะ
1: นะคะแล้วก็มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านที่ดินแล้วก็ดำเนินการด้านต่างๆไปแล้วนะคะซึ่งได้ดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องของการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นั่นเองค่
0: ะ
1: ซึ่งก็มีการพบว่าแนวเส้นทางก่อสร้างบางส่วนบริเวณคอสะพานฝั่งเกาะลันตาน้อยจะต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน8ไร่2งานเศษเนา
0: ะ
1: จากพื้นที่โครงการทั้งหมดกว่า492ไร่ค่ะโดยสภาพพื้นที่เนี่ยก็เป็นป่าชายเลนที่ไม่สมบูรณ์ค่ะจึงมีความจำเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ไม่ขัดข้องต่อการดำเนินโครงการโดยกำหนดให้กรมทางหลวงชนบทค่ะปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA รวมถึงการดำเนินการปลูกป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า20เท่าของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์พร้อมขออนุญาตใช้พื้นที่ตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนค่ะ
1: ค่ะสำหรับประโยชน์จากโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยยกระดับระบบคมนาคมของจังหวัดกระบี่แล้วก็พื้นที่เกาะลันตาในระยะยาวนั่นเองค่
0: ะ
1: เพิ่มความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ลดข้อจำกัดด้านการขนส่งค่ะสนับสนุนการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือโครงการนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเชื่อว่าคนในพื้นที่น่าจะได้ติดตามกันว่าโครงการนี้อนุมัติหลักการคือปี65เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็พอมาในปีนี้ก็มีการอนุมัติโครงการนะคะพออนุมัติโครงการเสร็จเนี่ยเมื่อวานนี้นะ
1: ก็อนุมัติการใช้เงิน
0: การใช้เงินนะคะซึ่งสำหรับการใช้เงินที่จะมีการกู้ World Bankนะคะเขาก็จะมีการดำเนินการใน2พื้นที
1: ่ก็คือแต่ว่าการก่อสร้างก็คือเหมือนกับว่าเงินที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยก็คือมาจาก2ส่วน
0: มาจาก2ส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดเลย
1: 1ส่วนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินอีก1ส่วน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือนำมารวมกันนะคะแล้วก็ในรอบที่ผ่านมาในเมื่อวานเนี่ยก็คืออนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินเนี้ยคือ2อันก็คือโครงการนี้น
1: ะ
0: สะพานเชื่อมเกาะลันตากับโครงการที่เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาใช่ค่ะ
1: อันนั้นก็คือจากฝั่งพัทลุงจนถึงตัวเมืองสงขลา
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ที่ก็มีการอนุมัติร่วมกันวงเงินทั้ง2โครงการรวมกว่า
1: 4,550 ล้านบาท
0: ใช่ค่ะทั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องของถนนหนทางเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่เชื่อว่าเป็นความจำเป็นของทุกๆคน
1: ใช่ค่ะคือเวลาเราจะไปเกาะลันตาเนาะจะต้องพาเรือไอ้พารถนะ
0: เรือขนาดยนต์เนาะ
1: ใช่ค่ะบรรทุกเรือขนาดยนต์ไปนะถ้าเกิดว่ามีสะพานนะเราก็สามารถไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวก็น่าจะแบบว่าบูมมากขึ้นด้วย
0: ค
1: ือการเดินทางที่สะดวกก็สามารถทำให้คนเนี่ยไปมา
0: หาสู
1: ่กันได้สะดวกอย่างดิฉันเนี่ยไม่เคยไป
0: ค่ะ
1: พอมีสะพานดิฉันอาจจะไปหลายๆครั้งก็ได
0: ้เนาะ
1: นะ
0: แบบว่ามันมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่มีการเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกันในหลายมิติที่มีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะสะพานเชื่อมสองกิโลครึ่งคือ 2.5 กิโลโดยประมาณเนาะบนสะพานเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวด้วย
0: ใช่ค่ะมีจุดชมวิวด้วย
1: ลองนึกภาพดูถ้าเกิดว่าเราได้ข้ามมีโอกาสได้ข้ามไป
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงจุดชมวิวนะน่าจะเป็นคล้ายๆสะพานสารสินก็คือถ้าเกิดว่าพังงาข้ามไปภูเก็ตแต่ว่าสะพานสารสินคือไม่ไกลขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีจุดชมวิวให้เราขึ้นไปชม
0: ค่ะ
1: นะ
0: ใช่ค่ะก็แน่นอนครับก็ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแบบพื้นฐานในชีวิตของเราทุกๆคนนะคะในส่วนของเรื่องของถนนหนทางหรือสะพานเชื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ตอนนี้ก็คืออนุมัติไปหลายเรื่องแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขา มีการเริ่มก่อสร้างหรือยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสาร
0: ได้อัปเดตให้ฟังกัน
1: ให้ทราบกันต่อ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของรายการ5แยกข่าวต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวเนี่ยพบกับทางสวททุ่งสงค่ะในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่8กรกฎาคมพบกับสวทอำนาจเจริญค่ะนะในถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้ค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานสวทตะกั่วป่าขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่ออกอากาศไปพร้อมกันทุกสถานี77จังหวัดทั่วประเทศในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับสวท.อำนาจเจริญโดยดิฉันจุตินัทจันทร์ลุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวท.อำนาจเจริญดูแลการผลิตโดยนางสาวนันทภัทรพิมพาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญและอำนวยการผลิตโดยนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งขณะนั้นนะคะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่คอมมิวนิสต์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรจำนวนมากค่ะ
2: ภาพเก่าเล่าเรื่อง

พฤศจิกายนปี2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชโอรสในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันคืออำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีประชาชนกว่า 30,000 คนมารอรับเสด็จวันนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาถึงเวลาประมาณ 15:00 นทรงสอบถามความทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและมิได้ถือพระองค์บางช่วงได้ประทับนั่งลงกับพื้นดินพร้อมตรัสแก่ราษฎรว่าจากนี้ต่อไปในหมู่บ้านเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจะสงบสุขไม่มีภัยใดๆจะมาทำร้ายอีกซึ่งเป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันโดยหลังจากในหลวงเสด็จกลับคนไทยที่หลงผิดก็เริ่มกลับมามอบตัวอาวุธปืนชนิดต่างๆชาวบ้านในเขตภูโพนทองได้ทยอยนำออกมามอบให้กับทางการจนหมดสิ้นช่วงนั้นปี2522ปัญหาภัยคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงมากที่บ้านหนองทับม้าบ้านนาไร่ใหญ่เขตอำเภอเสนางคณิคมมีการฆ่ากันตายทุกวันมีข้าราชการอส.ถูกฆ่าชาวบ้านที่เข้าฝ่ายรัฐบาลถูกยิงเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนอย่างยิ่งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงไม่หวาดหวั่นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่จนถึงเวลา 18:30 นจึงเสด็จกลับพระตำหนักภูพานราชนิเวศโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้สร้างอาคารสัญลักษณ์อันเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จและนำมาซึ่งความผาสุกแก่ชนชาวไทยอยู่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบัน

0: และในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะกับช่วงตามรอยพระเมตตาไปติดตามดูการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้าน3แยกชมพูตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่ได้ช่วยเหลือเยาวชนที่ติดยาเสพติดเมื่อพ้นโทษแล้วโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางบบอนภายใต้โครงการผูกแขนคืนคนดีสู่สังคมและสร้างขวัญกำลังใจไม่ให้ไปกระทำผิดซ้ำอีกและชุมชนยังให้โอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงของชีวิตในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: จังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบของการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้มแข็งด้วยพลังความร่วมมือของภาครัฐผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันปกป้องสังคมจากภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องหลายชุมชนลุกขึ้นมาสร้างเกราะป้องกันให้ลูกหลานผ่านการเฝ้าระวังการดูแลและการปลูกฝังค่านิยมที่ดีจนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนสีขาวที่ยั่งยืน
3: สำหรับในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีจำนวนหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนทั้งสิ้น332หมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งเราก็จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2537แล้วในปัจจุบันนะครับเราพยายามที่จะสนองแนวพระราชดำรินะครับโดยการจัดตั้งที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่นะครับต้นกล้ากองทุนแม่นี่หมายถึงว่าเป็นหมู่บ้านที่เรามีการประเดิมจัดตั้งขึ้นในรูปแบบลักษณะเดียวกับทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงนะครับหมู่บ้านต้นกล้าในปี2560-69นะครับในปัจจุบันเราจะตั้งมาแล้วนะครับในจำนวนหมู่บ้านต้นกล้าทั้งหมด11ต้นกล้า11หมู่บ้าน11ชุมชนที่มีความเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างกิจกรรมจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นหลักสันติวิธีตามแนวทางของสมเด็จพระนางเจ้าตามแนวทางของการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินของเรานะครับซึ่งก็เสร็จหมู่บ้านก็เชื่อว่าในปีต่อไปนะครับเราก็จะรับเงินพระทานขวัญถุงเพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เป็นทุนประเดิมเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการเป็นศูนย์รวมจิตใจที่จะได้ช่วยกันในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้อย่างยั่งยืนนะครับหมู่บ้านชุมชนในจังหวัดมัธยมของเรานะครับที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีกิจกรรมได้ครบถ้วนทั้งในแง่ของการป้องกันทั้งในแง่การแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในแง่การประบัดรักษาทั้งในแง่การได้เฝ้าระวังป้องกันต่างๆนะครับก็คือหมู่บ้านสามแยกชมพูตำบลนาปากแสงอำเภอปทุมราชวงศาซึ่งมีการกิจกรรมนะครับชุมชนเข้มแข็งที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดเห็นผลเป็นรูปธรรมเป็นหมู่บ้านที่ปราศจากทั้งในแง่ของผู้เสพทั้งในแง่ของผู้ค้าโดยเขามีการกิจกรรมตั้งแต่เรื่องของการจัดเยาว์เวรยามเฝ้าระวังกับการที่จะนำสู่ไปคัดแยกในส่วนของผู้เสพผู้ค้านะครับเอาผู้เสพผู้ค้านะครับผู้ค้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเอาผู้เสพมาเป็นผู้ป่วยแล้วก็สามารถประวัติรักษาหลังจากประวัติรักษาเสร็จนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาผู้เสพเหล่านั้นกลับคืนคนดีก็คืนคนดีให้กับสังคมมีการที่จะจัดสรรในเรื่องของงบประมาณในการที่จะพัฒนาอาชีพรายได้ให้กับเยาวชนผู้ที่หลงผิดไปให้กับกลายมาเป็นวิทยากรที่สามารถที่จะได้เป็นวิทยากรขับเคลื่อนในเรื่องของกองทุนแม่ทดแทนในส่วนของผู้นำชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ใช้กระบวนการของชุมชนใช้หลักสันติวิธีนะครับในการที่จะเข้าไปรณรงค์ในการที่จะเฝ้าระวังในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาบำบัดรักษาผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดของเราเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนก็เชื่อแน่ว่านะครับในส่วนของการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินของภายใต้ภาพแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนชนีพระพันปีหลวงของเราเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่เราควรที่ยึดถือแล้วก็สืบสานพระนิทานต่อเนื่องพระองค์ท่านนะครับเป็นการที่จะช่วยนะครับแบ่งเบาพระอาภาระนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาติดของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐโดยใช้กระบวนการชนให้เกิดผลในการแก้ไขได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องต่อไปครับ
2: และที่บ้าน3แยกชมพูอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนพลังของกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อย่างชัดเจนชาวบ้านที่นี่รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งร่วมคิดร่วมทำร่วมดูแลลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติดผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของทุกคนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน3แยกชมพูอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ จึงไม่ใช่เพียงแค่กองทุนแต่คือหัวใจของชุมชนที่หล่อหลอมด้วยความรักความสามัคคีและความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดิน
4: สวัสดีครับผมนายสมบัติป้องกันนะครับเป็นประธานกองทุนแม่บ้านสามแยกชมพู่ตำบลหน้าปลาแซงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมานะครับและการตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นพยาบาลบ้านสามแยกชมพู่นะครับครับซึ่งการสามแยกชมพู่นะครับพ่อก็ได้มีในเรื่องของการให้งานนะครับการให้งานในการในเรื่องของการป้องกันปัญหาเสพติดนะครับซึ่งของสามแยกชมพู่เฮานะครับเฮาได้รับนะครับขึ้นพระท่านคนถุงนะครับจากพันปีหลวงมาในปีพ.ศ.2551นะครับซึ่งกิจกรรมนะครับในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดนะครับเพราะการมีการทำกิจกรรมนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากปีหาหนึ่งมาเป็นต้นมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในอิริยาบถของบาสันยาผู้เขาเองเขาจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดมายาวนานแล้วนะครับซึ่งเขาจะเห็นผลที่มีอาการที่ค่อนข้างจะหนักในเรื่องของชุมชนก็คือในปีพ.ศ.2545นะครับถึง50เนี่ยเขาได้มีลูกหลานเฮานะครับที่ได้พบนะครับปัญหาในเรื่องของการถึงคดีนะครับซึ่งเริ่มแรกจะมี2รายนะครับพอหลังจากนั้นนะครับ 2-3 ปีถัดมาจะเพิ่มไปอีก2รายนะครับซึ่งเขาได้เห็นแล้วว่าในเรื่องยาเสพติดเนี่ยเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเขามีอยู่ประมาณ15รายนะครับในพื้นที่ซึ่งเขามองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเขาบ่มีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นชัดเจนนะครับรูปภาพที่ชัดเจนจะเฮ็ดให้ลูกหลานเขาเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะถึงเรื่องคดีนะครับเพื่ออาจจะไม่ใช่ผ่าคนโดยซ้ำไปนะครับอย่างคือเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เขาต้องมาลื้อฟื้นในชุมชนเขาใหม่นะครับว่าจะไหนมันจะเสียเหตุร้ายเยาวชนในตรงนี้นะครับให้เขาหลอดพ้นจากยาเสพติดได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของการถือไอ้คุ้มขังนะครับตอนนี้คดีนะครับในตรงนี้จึงในเรื่องของการดำเนินงานนะครับการดำเนินงานเขาก็ใช้วิธีการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานอยู่3แนวทางนะครับซึ่งแนวทางที่1นะครับเขาใส่ในแนวทางของการเสริม3ความเข้มแข็งชุมชนนะครับเพราะว่าเป็นอย่างเขาก็ใส่แนวทางนี้นะครับซึ่งเขาเห็นแล้วว่าในเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ย4ไร่นะครับเขาจะพบในส่วนของที่เป็นเยาวชนที่มีหนาใหม่นะครับเพื่อนว่าเยาวชนหนาใหม่เขามาเสพนะครับเขามาหลงเสพนะครับคือในการชักชวนเนี่ยค่อนข้างที่จะชักชวนได้ง่ายนะครับสำหรับเยาวชนในรุ่นติดอายุน้อยๆนะครับเฮ็ดให้หลงนะครับลุ่มหลงนะครับยิบฉวยนะครับเขามาเสพได้ง่ายนะครับในตรงนี้นะครับเขาก็เลยสร้างคุ้มกันนะครับโดยนะครับสิ่งที่เขาเข้าไปก็คือในเรื่องของใส่ภูมิคุ้มกันระดับแรกเลยคือโรงเรียนนะครับสถาบันการศึกษานะครับโรงเรียนเขาจะมีโรงเรียนบ้านสามแยกชมพู่กฤษฎีย์ยังเกื้อพัฒนานะครับจะมีโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเลยได้นำนะครับบารมีนะครับของทุนแม่ของแผ่นดินเด็กเขาไปสู่โรงเรียนนะครับซึ่งเขาเอิญว่าให้ความรู้นะครับกับลูกหลานเยาวชนนะครับในระดับประถมนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเนื้อหาก็คือนำพระบารมีพันปีหลวงนะครับที่ว่าการป้องกันยาเสพติดนะครับให้ลูกหลานได้รับทราบซึ่งจะมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งนะครับซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานเยาวชนเฮานะครับเพื่อจังใดอาจจะบ่ให้พัดหลงเข้าไปในเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งถ้าเกิดหลงเข้าไปแล้วโอกาสจะเลือกจะยากนะครับและการเรื่องของกฎหมายนะครับตัวเรื่องคดีถูกจองจำนี่แหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเพื่อจะให้เฮาเสียอนาคตนะครับนะครับเรื่องเล่าก็คือทำกิจกรรมครับลูกหลานเฮานะครับเรียนนะครับให้เขาได้ตระหนักรู้นะครับตระหนักถึงโทษภัยตระหนักถึงฤทธิ์ของยานะครับซึ่งในการให้งานนะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับหลายภาคส่วนที่เขาไปรวมกันเช่นเขาจะเอื้อนเจ้าที่ตำรวจนะครับเขาเอื้อนว่าจุดตำรวจสัมพันธ์จะมีชุดกู้แดนะครับชุดกู้แดพอใจความรู้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายนะครับให้กับนักเรียนได้รับทราบว่ากฎหมายเนี่ยเขาหรือเรื่องคดีเรื่องยานะครับจะต้องถูกจำคุกนะครับถูกติดคุกนะครับบริยุกับพ่อแม่นะครับหลักฐานก็จะเสียนะครับส่วนในเรื่องของคุณหมอนะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลเพื่อจะให้ควบรู้เรื่องของฤทธิ์ของยาหนึ่งถ้าเกิดเขาใส่ยาไปแล้วนะครับมันจะมีสารหยังสารดูพามีนดูพามีนเฮ็ดหยังเฮ็ดให้อยากเกิดซ้ำอีกได้ใส่แล้วอยากใส่อีกนะครับสุดท้ายแล้วผลเสียคือประสาทระบบประสาทเขาจะเป็นประสาทร้อนหรือว่าเขาจะเกิดจิตเวช นะครับอันนี้ก็ส่วนของหมอแต่ควบรู้นะครับส่วนของของทุนแมวก็คือในเรื่องของของทุนที่ซอยเหลือนะครับพี่น้องเยาวชนลูกหลานเฮาเฮ็ดจังได๋นะครับสถาบันครอบครัวจึงจะหันลงมาดูแลลูกหลานเฮาได้นะครับพ่อแม่นะครับจะสร้างความอบอุ่นนะครับลูกหลานเยาวชนนะครับเพื่อจะเฮ็ดให้เกิดความอบอุ่นนะครับบ่เกิดความแตกแยกในครอบครัวอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับถ้าเกิดครอบครัวได้ที่ความอบอุ่นเฮาสร้างได้เริ่มแรกนะครับโอกาสที่เฮาจะเกิดให้ลูกหลานเฮาพัดหลงเข้าไปในยาเสพติดหรือว่าไปก่อกลุ่มนะครับกับมั่วสุมกับเยาวชนนํากันนะครับเฮ็ดให้ปัญหาเรานี่จะน้อยลงนะครับสุดท้ายผู้เสพนาใหม่ก็จะบ่มีนะครับชุมชนเฮานะครับก็จะมีแต่ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างอื่นบ่ต้องมาแก้ไขปัญหาเสพติดแล้วนี่จะคือของทุนแม่เฮาเองนะครับของสามอย่างชุมพวงเองนะครับเฮาพยายามถ่ายทอดไปทุกๆหมู่บ้านนะครับเพราะว่าในส่วนนึงเฮาก็มีค่อนข้างจะมีการรายงานที่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นหมู่บ้านต้นกาที่มาเบิ่งงานเฮานะครับเฮาพยายามให้ความรู้โดยของสามอย่างชุมพวงเฮาโมเดลเฮานะครับสร้างให้ชุมชนอื่นได้เห็นว่าในเรื่องของยาเสพติดเฮาสามารถเฮ็ดได้นะครับเฮาสามารถป้องกันในตัวเฮาเองขึ้นอยู่กับผู้นําเฮานะครับกับกรรมการเฮาแล้วก็ผู้ปกครองนะครับแล้วก็เยาวชนเฮาต้องให้ความรู้ร่วมมือนะครับสิ่งใดที่เฮายังขาดเหลือก็จะมีหน่วยงานรัฐที่เฮาต้องขอประสานมาซอยเหลือเรื่องนี้มันจะเฮ็ดให้การเฮ็ดงานสร้างเกาะขึ้นมานะครับถ้าเกิดเฮามีภูมิกันในภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติดแล้วต่อให้ยาเสพติดมันมีหลายขนาดใดนะครับมันมีผลิตมามื้อนึงเป็นเม็ดเป็นแสนเป็นหมื่นล้านนะครับมันก็บ่สามารถที่จะให้ลูกหลานเฮายิบช่วยได้บ่สามารถที่จะได้อันนี้คือเป็นนะครับพระบารมีของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเพิ่นได้มอบให้พี่น้องปวงชนชาวไทย
0: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะไปติดตามดูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมู่3ตำบลเปื่อยอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญที่น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาสืบสานและต่อยอดการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเพื่ออนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะกับช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ที่บ้านเปื่อยตำบลเปื่อยอำเภอหรืออำนาจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายทุกเส้นไหมทุกผืนผ้าสะท้อนถึงความตั้งใจความปราณีตและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระราชทานแนวทางการส่งเสริมศิลปาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสายันสำราญสุขประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมฟ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของบ้านเปื่อยหัวดงค่ะบ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญที่แรงบันดาลใจที่จะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของดิฉันก็แรงบันดาลใจจากท่านพระพันปีหลวงท่านสนับสนุนท่านส่งเสริมและก็มีแรงบันดาลใจจากคำพูดของท่านที่เราติดไว้ข้างฝาและก็มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีมาส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นย้อมสีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็เส้นไหมท่านต้องให้เป็นเส้นไหมเป็นไหมน้อยพันธุ์ไทยสาวมือสาวลงตะกร้าแล้วก็ให้เป็นจากคอจากติเกียวไหมจาก ทุกอย่างที่เราทุกขั้นตอนท่านจะไม่อยากให้เป็นเคมีอยากให้ออกมาจากสีธรรมชาติแล้วก็ในชุมชนของเราเพราะว่าชุมชนของเรามีวัตถุดิบเยอะนะคะเราหาเราตามชุมชนของเรามันจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในชุมชนของเราท่านสนับสนุนแล้วก็มีฟ้าหญิงสิริวัณวลีนานีรัตน์ท่านให้ไปอบรมอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนก็เป็นลายผ้าลายผ้าพระราชทานแล้วก็จะให้มีเครือข่ายจากเดี๋ยวนี้ก็ยายก็อายุมากแล้วก็จะให้มีวัยรุ่นรับงานต่อยายก็จะไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลเดิมหน้าชุมชนเปลืองหัวดงให้นักเรียนเขาให้รู้จักการรู้จักที่ไปที่มาของเส้นไหมที่ไปที่มาของการเลี้ยงไหมแล้วก็ส่งผ้าไปประกวดระดับประเทศได้รับรางวัลพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาประมาณ3ปีซ้อนจนได้นักเรียนเราจนได้เป็นทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเริ่มทอผ้าตั้งแต่คุณย่าตายายเคยทำมานะคะก็ทำมาจากยายก็จะมาหาคุณแม่แต่เริ่มจะมาตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปี53เลยมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนส่งเสริมมาตลอดแล้วก็ให้ไปจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทำมาก็มีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชนอำเภอและก็อุตสาหกรรมท่านจะมาดูแลปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ11-12คนค่ะแต่ก่อนเราก็ทอแล้วก็คนนั้นทอคนนี้ทอแล้วก็เอามารวมกันขายนะคะเราขายสมาชิกเราก็ทอด้วยแล้วก็ขายด้วยแล้วก็ในกลุ่มมีเงินทุนเราก็เอาไปให้สมาชิกเขาทอสมาชิกทอแล้วก็เม็ดละเท่าไหร่ก็ว่าไปจะมัดหมี่หัวละเท่าไหร่เราก็จ่ายไปในกลุ่มของเรารวมกันมาก็จะได้เป็นผืนนี้มาเส้นยืนเราก็เป็นไหมบ้านแล้วกว่าจะเอามาเป็นตีเกียวขั้นตอนตามที่เห็นนี่แหละคือตีเกียวแล้วก็มามัดหมี่ค่ะมามัดหมี่ลายราชพัตราพรลายนี้รับมาปีที่แล้วค่ะเป็นลายพระราชทานชื่อลายราชพัตราพรแล้วก็ทออยู่ผืนนี้อยู่ประมาณความกว้างเมตร2เซนเส้นยืนแล้วก็ความยาวอยู่ประมาณ2เมตรมาตรฐาน2เมตรทออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะเสร็จอันนี้ไซส์สีลูกว่าสุกออกมาเป็นสีนี้ลูกว่าบ้านเราออกมาเป็นสีนี้ส่วนมากดิฉันจะส่งไปศูนย์ศิลปาชีพทำเสร็จแล้วก็ไปส่งศูนย์ศิลปาชีพทุก3เดือนส่งแล้วก็ขายในชุมชนเราในชุมชนถ้าท่านสนใจอยากมาดูการทำไหมครบวงจรถ้าสนใจตั้งแต่ปลูกหวานเลี้ยงไหมทอผ้าก็แจ้งมานะคะเพราะว่าเราจะทำตลอดในกลุ่มของเราเราจะทำตลอดเราจะให้ดูตลอดที่ตั้งของกลุ่มก็บ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเปลือยอำเภอเลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์โทรศัพท์0881289550ค่ะแม่ภูมิใจมากที่มาจุดนี้แม่ภูมิใจแม่ภูมิใจท่านเพราะว่าเวลาท้อแม่จะนั่งดูแม่จะนั่งดูท่านเวลาแม่ท้อมันมีกำลังใจ แม่อยากให้วัยรุ่นมาส่งมาซึ้งในจุดนี้ให้มากๆและแม่ก็จะพยายามส่งเสริมเขาแม่จะพยายามแนะนำเขาแล้วก็เขาอยากได้อะไรเขาอยากทำอะไรแม่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการทอไม่ว่าจะเป็นการตีเกลียวหรือมัดหมี่ถ้ามีใครเขาสนใจแม่จะตามเลยตามไปหาเขาให้เขาทำเพราะว่าแม่จะอยู่แม่ก็60กว่าแล้วเนาะอีกไม่นานมันก็จะหยุดละแม่อยากให้วัยรุ่นมีสืบสานงานตัวนี้ต่อจากพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านมีความจริงใจกับเรามากเลยค่ะ
2: ชาวบ้านที่นี่จึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติรวมกันสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านผ้าไหมผ้าฝ้าย้อมสีธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและเอกลักษณ์นี่คืออีกหนึ่งพลังความกตัญญูที่ถูกถักทอผ่านทุกลวดลายของผืนผ้างดงามและยั่งยืนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของแม่ของแผ่นดิน
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีโดยประมาณจนถึงเวลา 17:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ77จังหวัดค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจุตินัทจันทรุทินพร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนในวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้กับสวทลำพูนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

0: แรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่และล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้ว
4: ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งบุญวันตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และติดตามการแพร่กระจายของสารอย่างใกล้ชิดเพราะขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ปิดประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศเพื่อลดการรับสัมผัสสารแอมโมเนียหากมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากหรือเวียนศีรษะให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและรีบพบแพทย์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการแพร่กระจายของสารแอมโมเนียได้เรียบร้อยจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
3: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้ดำเนินการอพยพนักเรียนและบุคลากรในพื้นที่เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็งไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัยสากลเรียบร้อยแล้วโดยจากรายงานเบื้องต้นยังไม่มีรายงานนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดเสนาธิการทหารบกเปิดเผยการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเป็นการหารือในกรอบอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักพร้อมระบุจะมีการหารือด้านความมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาตามแนวชายแดนด้วย
5: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมเพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่าเป็นการไปหารือในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนในด้านความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปัญหาบุคคลสองสัญชาติส่วนการพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในการพิจารณาของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมองว่าต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้นำไปสู่การยกระดับฝ่ายตรงข้ามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ประชาชนจังหวัดพังงาแห่เติมน้ำมันหลังน้ำมันทุกชนิดปรับลดราคาลงพร้อมคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามไปด้วย
6: หลังมีการประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินปรับลดลง2.51 บาทถึง2.56 บาทต่อลิตรวันนี้ส่งผลให้ที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาพบว่ามีประชาชนเดินทางไปเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามไม่พบการซื้อน้ำมันกักตุนแต่อย่างใดโดยผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพต่างแสดงความพอใจเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการประกอบอาชีพ

0: อย่างเช่นนายสุกตรีวัฒกีเจ้าของเรือนำเที่ยวอ่าวพังงาเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเพราะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือนำเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องออกเรือให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นประจำด้านผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันกล่าวว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถที่ใช้รับส่งคนงานไปยังสวนปาล์มในพื้นที่ต่างๆทุกวันทำให้สามารถประหยัดต้นทุนในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นไปอย่างเรียบร้อยประชาชนส่วนใหญ่ต่างหวังว่าการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการในระยะยาวชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV

0: รวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าที่บึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
2: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการสำลัก

0: น้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: เป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
3: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: รุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: สวทรนองFM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะหลังเคารพธงชาติก็มาติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นมาฝากกันค่ะทั้งเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีโครงการใหญ่เป็นเมกะโปรเจกต์เลยก็ว่าได้ที่มีการอนุมัติมาจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แล้วก็ข่าวที่เป็นกระแสอยู่ก็หยิบยกมาฝากกันด้วยนะคะความคืบหน้าของการตรวจสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่มีการตรวจสอบกันไปค่ะแล้วก็มีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองหลากหลายข่าวสารมากค่ะทุกเวทีการประชุมหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆนำมาอัปเดตผ่านทางรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะติดตามประเด็นแรกกันก่อนเลยค่ะเรื่องของการผลักดันแล้วก็การส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุม APEC Business Advisory Council ค่ะครั้งที่3ประจำปี2569จัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะโดยมีการกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีสำคัญเป็นกลไกสำคัญเลยนะคะที่จะสะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจ มาสู่กระบวนการของการกำหนดนโยบายของทางภาครัฐได้นะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าความร่วมมือระ

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในยุคที่โลกเผชิญกับความไม่แน่นอนหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลก็คือการทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพโดยได้มีการผลักดันโครงการ Thailand Fast Path ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยค่ะช่วยลดขั้นตอนที่มันซับซ้อนทำให้การดำเนินการค่ะเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเกิดการคาดการณ์ได้มากขึ้นและสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ที่มีคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจในการตัดสินใจลงทุนตัดสินใจในการผลิตแล้วก็ตัดสินใจในการขยายกิจการด้วยค่ะรัฐบาลเองก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและการผลักดันข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจจาก21เขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะโดยทางด้านของประเทศไทยเองนะคะแล้วก็เอกชนของประเทศไทยเนี่ยเขาจะได้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญต่างๆนะคะทั้งประเด็นเรื่องของการค้าการลงทุนประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็การสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนนะคะก่อนจะนำผลไปพัฒนาใน ABEC Report ค่ะแล้วก็ APEC Economic Leader นะคะเพื่อนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจใน APEC ด้วยในการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปีที่จะมีการจัดขึ้นนี้ด้วยค่ะส่วนการที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชนของไทยเข้ากับเครือข่ายธุรกิจในระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็ผลักดันข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของไทยรวมถึงกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเปคต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่2ค่ะเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนจับจ้องแล้วก็หลายคนให้ความสนใจสำหรับเมกะโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมีการ เกิดขึ้นก่อสร้างขึ้นนะคะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราค่ะเมื่อวานนี้ท่านคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติแล้วก็เห็นชอบให้กระทรวงการคลังนะคะได้ไปกู้เงินจากธนาคารโลกค่ะวงเงินประมาณ 4,550 ล้านบาทในการนำมาสร้าง2สะพาน2จังหวัดที่มีการจะดำเนินการก่อสร้างขึ้นนะคะที่แรกเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะจะมีการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่แล้วก็ในพื้นที่ที่2จะมีโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงให้สามารถเดินทางกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นการดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีคือมตินี้เนี่ยเขามีการหารือกันมาถ้าเกิดทุกคนจำได้เนาะนานมากแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่18ตุลาคม2565แต่ที่ผ่านมาก็ยังรองบประมาณอยู่ล่าสุดเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วนะคะให้กระทรวงการคลังได้ไปกู้เงินกับธนาคารโลกวงเงิน 4,550 ล้านบาทค่ะในการนำมาก่อสร้างทั้ง2โครงการนี้ค่ะโดยทางกรมทางหลวงชนบทนะคะได้ดำเนินการโครงการทั้ง2โครงการโดยมีการใช้จ่ายจากเงินกู้และเงินงบประมาณในอัตราส่วน 70-30 ค่ะรวมทั้ง2โครงการเนี่ยใช้จ่ายจากเงินกู้วงเงิน 4,550 ล้านบาทจากเงินงบประมาณ 2,128 ล้านบาทนะคะรวมๆแล้วก็ประมาณ 6,678 ล้านบาทของทั้ง2โครงการค่ะโดยได้มีการบรรจุวงเงินนี้นะคะไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลค่ะแล้วก็2เมื่อวันนี้มีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกค่ะโดยได้รับวงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะ129ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาแล้วก็เรื่องที่3เมื่อวานนี้เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการ
การค่ะแล้วก็มีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะทำคำรับรองทางกฎหมายแล้วก็มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานแล้วก็ที่ได้ระบุเอาไว้ในร่างสัญญาเงินกู้นะคะร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแล้วก็ข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเลยค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าถ้าผ่านเรื่องของสัญญาเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็การจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงไหนเวลาไหนอะไรยังไงจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสำหรับความคืบหน้าของเมกะโปรเจกต์ทั้ง2จังหวัดในกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ค่ะจากมติของคณะรัฐมนตรีค่ะมาติดตามข่าวที่กำลังเป็นกระแสกันบ้างดีกว่าหลายคนเนี่ยคือติดตามมาตลอดว่าสรุปแล้วเนี่ยจะฟันเอายังไงกันแน่นะคะสำหรับเรื่องของการโกงทุจริตการสอบท้องถิ่นค่ะโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่าผลการตรวจข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีการตรวจพบนะคะว่ามีประมาณ 5,000 คนที่มีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับใบประกาศผลสอบด้วยนี่แหละค่ะคือมันสะท้อนให้เห็นว่าคือมันมีการกระบวนการในการร่วมกันโกงอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะทำได้แบบนี้เนี่ยมันต้องทำกันเป็นกระบวนการอย่างแน่นอนแล้วคือมาใช้ช่องว่างใช้ช่องโหว่บางส่วนที่มีอยู่นะคะมาทำในลักษณะแบบนี้มันก็ถือเป็นการทุจริตอย่างแน่นอนค่ะมองว่ากระบวนการหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องดำเนินการในการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการในการระบุไปแต่ละบุคคลว่าคนไหนโกงไม่โกงแล้วก็จะมีการคนที่บรรจุไปแล้วก็จะต้องเรียกออกมานะคะให้ออกจากราชการและท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าใครที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องรอศาลไม่ต้องรอคำสั่งจากศาลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นอำนาจในการบริหารจัดการของทางกระทรวงมหาดไทยเลยแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ใครสอบได้ก็อย่างที่บอกว่าต้องถูกยกเลิกแล้วก็เพิกถอนเรื่องของการบรรจุไปส่วนเรื่องของเงินเดือนก็ต้องเรียกคืนมาด้วยนะคะและจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะถือว่าที่ไปที่มาการที่คุณได้เงินเดือนดังกล่าวเนี่ยมันไม่ถูกต้องและท่านนายกยังย้ำอีกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะเอาจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นไม่เคยมีรัฐบาลไหนเข้ามาปราบปรามเรื่องนี้มาก่อนและสามารถสรุปผลและดำเนินการได้เร็วเท่ากับรัฐบาลชุดนี้มาก่อนท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องของฝีมือแต่เป็นเรื่องของการที่เราไม่เห็นแก่ใครหน้าไหนทั้งนั้นรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคือทำงานแบบเอาจริงเอาจังมากๆและทุกหน่วยงานก็เข้ามาช่วยกันดำเนินการดำเนินคดีก็เป็นทีมเดียวกันทั้งหมดนะคะแหมคือติดตามข่าวนี้แล้วก็ยิ่งมีประเด็นให้ตกใจไปอยู่เรื่อยๆเลยนะคุณผู้ฟังคือตอนแรกที่เราทราบข่าวก็มีอยู่สักประมาณ40กว่าใช่ไหมคะแต่เมื่อวานนี้พอระบุออกมาว่า 5,000 รายชื่อ 5,000 คนนะคะที่ผลคะแนนสอบไม่ตรงกับใบกระดาษคำตอบนะคะก็น่าตกใจเหมือนกันคือตั้ง 5,000 คนน่ะมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะแล้วมันเป็นเงินที่สร้างความเสียหายมากมายมหาศาลด้วยค่ะแล้วก็เราก็ไม่รู้นะว่า 5,000 คนนี้เนี่ยกระจายอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนอะไรยังไงก็ต้องสืบสาวกันไปหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันละกันค่ะอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังที่เป็นกระแสอยู่นะคะเรื่องของอาหารการกินหลายคนเนี่ยโอ้โหตกใจเลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เรากินมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงมันอันตรายไหมแล้วในร่างกายฉันตอนนี้เนี่ยมีพยาธิใบไม้อยู่ในร่างกายหรือเปล่าหลังจากที่จังหวัดมหาสารคามนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่า
ือเขาได้มีการตรวจร่างกายของนิสิตนักศึกษาที่จะเข้าเรียนที่มหาสารคามนะคะแล้วก็ปรากฏพบว่ามีนักศึกษาใหม่ที่เป็นนิสิตใหม่อะค่ะมีพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายหลายคนมากคุณผู้ฟังแล้วคือไม่คิดว่าจะมีจำนวนเยอะขนาดนี้ค่ะคือก็มีหลายๆท่านที่ออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมาระบุนะคะว่าไม่น่าจะเป็นเพราะการอาหารการกินแถวๆมหาลัยตรงนั้นหรอกน่าจะมาจากการที่แบบว่าคือต่างคนก็ต่างมาจากที่บ้านแล้วก็มีเชื้อหรือว่ามีตัวพยาธิใบไม้เนี่ยมาจากที่บ้านแล้วก็คือหมายถึงอาหารการกินจากที่บ้านนั่นแหละค่ะแต่มันก็ส่งผลกระทบหลายๆด้านด้วยกันเรื่องนี้นะคะมาดูฝั่งแรกกันก่อนฝั่งของกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งเตือนสำหรับคนที่จะรับประทานปลาน้ำจืดแบบสุกๆดิบๆกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะเขาบอกว่าเสี่ยงมากๆที่คุณจะมีโอกาสมีพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายของคุณแล้วเจ้าตัวพยาธิใบไม้ตับนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักในการก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดจะพบเรื่องนี้เลยก็จะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดพยาธิใบไม้ตับสูงมากคุณผู้ฟังซึ่งมันจะก่อให้เกิดเป็นมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีต่อไปได้นะคะแล้วมะเร็งทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นชนิดมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากมาแล้วด้วยค่ะไอ้เจ้าตัวพยาธิใบไม้เนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกลองนึกภาพดูนะคะเป็นพยาธิที่มันตัวเป็นแบนคล้ายกับรูปใบไม้เลยอะค่ะมันจะมักอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์เราโดยวงจรชีวิตของมันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอ่อนแล้วก็มันจะไปอาศัยอยู่ตามเกล็ดปลาหางปลาครีบปลาแล้วก็เนื้อของปลานะคะส่วนใหญ่มันจะไปอาศัยอยู่ที่ปลาน้ำจืดเกล็ดขาวค่ะมีอะไรบ้างอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อแบบคนที่เขารับประทานปลาเหล่านี้ทานแบบสุกๆดิบๆอย่างเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าดิบพยาธิเหล่านี้มันก็จะเข้าไปเจริญเติบโตแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ในท่อน้ำดีของคนเรามันอยู่ได้ยาวนานถึงประมาณ 20-30 ปีเลยค่ะแล้วยังมีความเชื่อที่ผิดๆนะคุณผู้ฟังคือหลายคนเชื่อว่าเฮ้ยต่อให้เราทานอาหารดิบๆแบบก้อยปลาดิบลาบปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเนี่ยบีบมะนาวเข้าไปแล้วใส่พริกเข้าไปอีกหรือว่าบางทีเนี่ยกินร่วมกับแอลกอฮอล์มันสามารถฆ่าพยาธิได้ไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องทำให้ปลาเหล่านี้สุกก่อนกินเท่านั้นค่ะแล้วคือมีกระแสออกมาว่าเฮ้ยอาจจะมาจากเด็กนักศึกษาเขาไปกินส้มตำกันมากหรือเปล่ามันมาจากน้ำปลาร้าหรือเปล่านะคะจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหพ่อค้าแม่ค้าส้มตำปลาร้าเนี่ยร้องโอดโอยกันเลยทีเดียวค่ะว่าตั้งแต่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยขายแทบจะไม่ได้เลยนะคะพร้อมออกมายืนยันการันตีว่าที่ร้านของแต่ละคนเนี่ยคือเป็นปลาร้าต้มสุกนะแบบพาสเจอไรส์มีความมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยนะคะไม่มีพยาธิอะไรอย่างแน่นอนทางพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกมาว่าอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังเราก็ตรวจสอบกันให้ดีแล้วกันนะคะจะไปทานส้มตำทานปลาร้าร้านไหนนะคะก็ต้องทานแบบปรุงสุกเท่านั้นถ้าเกิดว่าดิบเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อีกหลายๆเมนูเลยนะที่เป็นปลาปิ้งปลาเผาอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเผามาแบบสุกๆดิบๆนะคะก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันค่ะก็ลองไปติดตามดูได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่อีกเป็นอีกหนึ่งกระแสที่แบบสร้างความปั่นป่วนให้กับวงการอาหารรวมถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ขายโดยเฉพาะร้านส้มตำเนี่ยใจคอไม่ดีแล้วค่ะตอนนี้ค่ะจากเรื่องของส้มตำก็ว่ากันไปเนาะ
ใครจะไปซื้อก็สอบถามมันก่อนไม่เสียหายทางร้านเองก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะออกมาวางมาตรการต่างๆหรือจะเขียนป้ายหรืออะไรยังไงที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคก็ว่ากันไปนะคะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อเป็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะก็มีหลายๆความเคลื่อนไหวเริ่มกันที่การอัปเดตข่าวแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะมาดูการส่งเสริมโครงการดีๆในพื้นที่ระนองบ้านเรากันบ้างค่ะโดยเทศบาลเมืองระนองเดินหน้าโครงการเมืองหน้าอยู่บ้านหน้ามองค่ะโดยจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ชุมชนสะพานยูงชาติเฉลิมนะคะนำโดยท่านพินิจตันกุลท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองค่ะก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการนี้โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการมีประชาชนแล้วก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็บอกว่าคือความตั้งใจของทางเทศบาลเองนะเขาเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากๆจริงๆเขาทำมาอยู่ตลอดเลยนะคุณผู้ฟังถ้าเราเห็นผ่านทางการจัดงานอะไรอย่างนี้ของเทศบาลนะคะก็จะมีจุดที่คอยคัดแยกขยะคอยส่งเสริมเรื่องการคัดแยกขยะนะคะด้วยตัวโครงการนี้ด้วยเขาก็เลยอยากจะทำกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะกระตุ้นแล้วก็เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชาวระนองแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวกับเรื่องของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางมากขึ้นตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับมลพิษโลกของเราโลกร้อนภาวะต่างๆนะคะขยะล้นเมืองอะไรก็แล้วแต่ค่ะให้ทุกคนได้คิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระนองบ้านเราค่ะโดยท่านนายกเองนะคะท่านก็บอกว่าคือก็ตั้งใจนะกิจกรรมนี้ในเมื่อจัดขึ้นมาแล้วอ่ะก็อยากให้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองระนองแล้วกันให้เกิดความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนนี่แหละภาคประชาชนภาคประชาสังคมนี่แหละแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยที่ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดการขยะในชุมชนค่ะแล้วก็มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองค่ะยังมีกิจกรรมการประกวดชุมชนหน้าอยู่หน้าบ้านหน้ามองด้วยค่ะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเนี่ยให้คนในชุมชนรักษาความสะอาดเผื่อชุมชนไหนจะได้รับรางวัลนี้ไปนะคะก็เป็นหน้าเป็นตาของชุมชนนั้นเลยค่ะมีผู้เข้าร่วมเป็นพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเนี่ยประมาณ100คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะจากเรื่องการจัดการขยะก็มาดูการจัดการเกี่ยวกับภาคการเกษตรกันสักหน่อยนะคะภาคการเกษตรตอนนี้เนี่ยดุเดือดมากๆเลยนะคะเรื่องของการป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนค่ะเพราะว่ามีปัญหามาทุกๆปีแล้วคือทุกๆปีเขาก็มีการป้องกันเตือนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจนมาถึงตอนนี้ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ท่านชัตติยาพรมปองสุขค่ะท่านเกษตรจังหวัดระนองนะคะก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะในการไปตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการในการป้องปรามหรือว่าป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนและการขนทุเรียนอ่อนออกไปขายค่ะโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุเรียนอ่อนนะคะไม่ให้ออกไปสู่ท้องตลาดพร้อมกันนี้ก็ได้มีการสร้างความเข้าใจเรื่องของการใช้ใบรับรอง GAP นะคะเพื่อยืนยันว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นสวนของคุณจริงหรือไม่หรือคุณไปตัดมาจากสวนไหนได้คุณภาพหรือเปล่ามีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดระนองหรือเปล่าเพื่อป้องกันการโดนสวมสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยเจรจาสร้างความเข้าใจให้กับตัวเกษตรกรนะคะได้รับทราบนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบไปนะคะว่าทุเรียนที่มีการขนเนี่ยหลายๆรถหลายๆคันนะคะผ่านไปผ่านมาเนี่ยมี
การตัดทุเรียนอ่อนบ้างหรือไม่นะคะจากการตรวจสอบนี้นะคะประมาณแล้วก็ในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยรวมๆแล้วสักประมาณ30รายก็ไม่พบคนที่ตัดทุเรียนอ่อนออกไปขายนะคะก็มีการไปตรวจหลายจุดด้วยกันค่ะมีไปตรวจที่ด่านตรวจจปร.ของอำเภอกบบุรีด้วยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้แล้วกันคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการแจ้งเตือนฝนฟ้าอากาศเนาะถึงแม้ว่าจะมีแดดออกมาบ้างแต่ก็ประมาทไม่ได้ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะประกาศแจ้งเตือนในช่วงวันที่6ถึง11กรกฎาคมนี้ค่ะเป็นประกาศล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่เนื่องมาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันยังทำให้มีฝนตกอยู่เป็นระยะนะคะห้ามประมาทโดยเด็ดขาดหากมีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะในช่วงวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569นี้ค่ะแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนการพยากรณ์อากาศได้ในทุกๆช่องทางนะคะรวมถึงจำหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1784สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้จากพี่ๆปภ.ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็วันนี้ครบแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาอัปเดตนำมาฝากกันในช่วงรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะสำหรับรอบวันทันข่าวก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงกับรายการรักนรนองในช่วงถัดไปเลยคุณผู้ฟังไม่ต้องรอนานนะคะแล้วกลับมาเจอกับรอบวันทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่กับณณัฐนะคะณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะยามเย็นแบบนี้เหมือนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 18:30 นไปจนถึง19:00 นโดยประมาณนะคะกับรายการรักนรนองก็จะได้มาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองไปพร้อมๆกันค่ะคือเรามีหลากหลายประเด็นมากที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในแต่ละวันนะคะเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีทั้งเรื่องเศร้าเรื่องเสียใจแล้วก็มีกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยเพราะว่าคือสองเรื่องนี้ค่อนข้างจะต่างกันมากเนาะแต่เรื่องแรกที่อยากนำมาอัปเดตกันหลายคนที่ติดตามกันมาก่อนหน้านี้นะคะสำหรับน้องพยูนน้อยน้องชมพูค่ะที่หลายคนตั้งฉายาให้บางคนก็เรียกว่าน้องซันเดย์นะคะที่มีพี่ๆชาวประมงค่ะเขาพบน้องพยูนน้อยน้องชมพูอะค่ะครั้งแรกสักประมาณ2อาทิตย์ก่อนแล้วก็พอมีการพบปุ๊บก็เอาน้องไปปล่อยในทะเลแล้วพอเมื่อวันอาทิตย์ล่าสุดอะค่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมค่ะน้องก็เกยตื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะที่หาดบางเบนที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองค่ะแล้วก็มีพี่ๆชาวประมงเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือได้แล้วก็แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยดูแลพอเจ้าหน้าที่มาดูแลปุ๊บค่ะก็มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารค่ะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อยู่ในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะก็ได้นำน้องไปรับการรักษาตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมที่พบน้องเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการดูแลน้องมาอยู่ตลอดนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยคือทำงานอย่างหนักมากค่ะในการนำอาหารไปให้น้องนะคะแล้วก็คอยสังเกตอาการน้องคอยตรวจสุขภาพของน้องนะคะว่ามีค่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะจนในระหว่างการรักษาล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่7กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังน้องชมพูได้กลับดาวพยูนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็ได้มาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องพยูนน้อยในครั้งนี้น้องชมพูนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ได้ทำการตรวจสอบสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องชมพูนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะเรามาไล่เลียงตั้งแต่ในช่วงระหว่างการรักษากันก่อนค่ะตอนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่ภูเก็ตเขารับตัวน้องไปนะคะผลการตรวจสุขภาพของน้องก็พบว่าความสมบูรณ์ในร่างกายของน้องเนี่ยอยู่ในระดับปกติที่ค่อนไปทางผอมค่ะลักษณะภายนอกก็พบว่ารอยช้ำข้างลำตัวคาดว่าน่าจะเกิดจากการเกยตื้นในอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80-100 ครั้งต่อนาทีขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของน้องพยูนด้วยอัตราการหายใจในช่วงที่พักนะคะก็เฉลี่ย 1-3 ครั้งใน5นาทีอัตราการหายใจในช่วงที่ว่ายน้ํา 4-5 ครั้งต่อนาทีค่ะแล้วก็มีการพบภาวะน้ําตาลในกระแสเลือดต่ํามีการพบภาวะการขาดน้ำปานกลางถึงขั้นรุนแรงค่ะแล้วก็การทำงานของทางเดินอาหารก็มีการพบภาวะท้องอืดร่วมด้วยโดยมีแก๊สสะสมในทางเดินอาหารจำนวนมากค่ะแต่ยังสามารถขับถ่ายได้ตัวที่น้องขับถ่ายมาก็จะเป็นอุจจาระลักษณะเป็นหญ้าทะเลที่ย่อยสลายไปแล้วนะคะสัตวแพทย์เนี่ยก็ได้ทำการรีบวินิจฉัยเพื่อรักษาแล้วก็แก้ไขภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการให้ยารักษาตามอาการไปค่ะแล้วก็ให้ยาบำรุงให้นมเป็นอาหารเสริมไปด้วยนะคะคือแต่ว่าน้องเนี่ยก็คือไม่ไหวจริงๆหลังจากนั้นน้องก็ได้เสียชีวิตลงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการผ่าชนะสูตรซากเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตทันทีเลยค่ะก็พบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตหรือว่าการตายของน้องชมพูนะคะเกิดจากภาวะช็อกจากการติดเชื้อในระบบไหลเวียนเลือดค่ะรวมถึงมีภาวะของการขาดน้ำรุนแรงส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยล้มเหลวเฉียบพลันนะคะส่วนกระเพาะอะไรต่างๆเนี่ยก็พบว่าไม่มีขยะปนเปื้อนนะคะน้องก็กินหญ้าทะเลเป็นอาหารนะคะจากที่มีการพบในกระเพาะอาหารต่างๆค่ะก็นั่นแหละค่ะทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการเก็บตัวอย่างของเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อจากอวัยวะต่างๆของน้องเนี่ยไปส่งตรวจวิเคราะห์
ต่อไปนะคะเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะคือเป็นเรื่องเศร้ามากค่ะหลายคนก็แชร์ภาพของน้องชมพูเนาะแล้วคือยังอยู่ในวัยน่ารักเลยคุณผู้ฟังแต่ไม่ว่าคือจะอยู่วัยไหนอะพยูนนะคะคือเขามีความน่ารักแล้วเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเองเนาะเราก็อยากให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการทำให้ทะเลไทยของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์เหล่านี้เขาจะได้อยู่ได้ไงคะนี่คือหลังๆมาเนี่ยพบสถิติการตายไปนะคะของสัตว์ทะเลหายากเนี่ยคือเยอะมากแล้วมีสถิติเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้เรายิ่งใจหายเข้าไปใหญ่ก็ขอความร่วมมือทุกคนเนาะร่วมกันรักษาทะเลไทยจะได้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่บ้านเราด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่บอกว่ามีอีกหนึ่งข่าวเป็นบรรยากาศที่โอ้โหสนุกสนานมากเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองอยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรมาติดตามอัปเดตในช่วงหน้ากันค่ะ

เมืองแห่งทะเลงามที่เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิดแต่วันนี้พวกมันกำลังเผชิญกับขยะทะเลการทำประมงผิดกฎหมายและการทำลายแหล่งอาศัยถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันลดการใช้พลาสติกแยกขยะให้ถูกต้องและอนุรักษ์แนวปะการังร่วมเป็นพลังปกป้องทะเลระนอง

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2ค่ะสำหรับรายการรักนระนองนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้ในช่วงแรกนะคะว่าเมื่อวานนี้จังหวัดระนองโอ้โหไม่แพ้ที่ไหนเลยนะเขาก็ตามกระแสเหมือนกันสำหรับการจัดกิจกรรม Dance Exercise นะคะให้ทุกคนได้มาเต้นมาออกกำลังกายกันค่ะแล้วคือเมื่อวานนี้แบบดูจากภาพสนุกสนานมากเลยคือนัทไม่ได้มีโอกาสได้ไปเนาะเมื่อวานก็จัดรายการดูแลคุณผู้ฟังกันอยู่ในช่วงเย็นนะคะก็กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะ6โมงเย็นแต่จริงๆอ่ะเห็นหลายคนนะคะลงรูปตามโซเชียลมีเดียไปรอกันตั้งแต่ก่อน6โมงด้วยซ้ำค่ะตื่นเต้นกันมากเลยแต่ละคนนะคะแล้วก็คือมีชาวระนองแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการเนาะก็ไปตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าคือคนอื่นๆชาวบ้านหรือว่าตั้งแต่ผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่บางครอบครัวเนี่ยพาลูกไปด้วยนะบางคนก็คุณแม่บ้านเนาะส่งลูกกลับที่บ้านเสร็จก็แว้นมาที่หน้าเทศบาลเมืองระนองเลยนะคะมาร่วมกิจกรรมในการเต้นการออกกำลังกายผ่านทางกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นมาคือโครงการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Dance Exercise ค่ะประจำปี2569จัดขึ้นโดยชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองระนองนะคะน่ารักมากเลยอ่ะดูสิใครจะไปคิดว่าโครงการนี้จัดขึ้นโดยชมรมผู้สูงอายุเก่งมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าทั้งหลายนะคะ ก็ให้เกียรติหน่อยนะคะอย่างที่บอกว่าคึกคืนมากคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคือแต่ละคนน่ะเห็นภาพนะคะก็ลงคลิปลงภาพกันคือคนเยอะจริงแล้วเต้นกันแบบสนุกสนานงานนี้เขาบอกว่าไม่เน้นความพร้อมเพรียงเน้นความสนุกเอามันอย่างเดียวเลยนะคะคือสนุกมากจริงๆนะคะหลายคนก็ยิ้มไปหัวเราะไปเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่เราเห็นได้ในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆทางเทศบาลเมืองระนองแล้วก็ทางชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอะนะคะที่คิดการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาไม่งั้นเราก็คงไม่ได้เห็นภาพแบบนี้หรอกคือเห็นภาพแบบคนตั้งแต่วัยผู้สูงอายุวัยกลางคนสาวๆไปจนถึงแบบเด็กๆอะค่ะก็มาร่วมเต้นแอโรบิกกันแล้วได้ทุกท่านะคุณผู้ฟังไม่มีข้อจำกัดเลยค่ะท่ายากท่าเต้นท่าเด้งซ้ายเด้งขวาได้หมดเลยค่ะนี่ดูภาพนะแถวหน้าก็มีท่านรองวิทรัตน์รามันนะคะมีท่านรองคณาทิพย์สุขเจริญนะคะก็ไปเต้นอยู่ด้านหน้าเลยนำขบวนเลยนะคะโอ้โหสนุกสนานกันมากเมื่อวานนี้นะคะคือพอเราเห็นกิจกรรมแบบนี้อะแล้วเห็นว่าคนให้ความสำคัญคือคนสนใจคนไปร่วมกิจกรรมกันเยอะมากขนาดนี้คือเห็นได้ว่าชาวระนองอ่ะคือเขาใส่ใจเรื่องของสุขภาพไงคะบางคนบอกว่าถึงกายไม่พร้อมแต่ใจพร้อมคือเต้นไม่พร้อมแต่ไปสนุกไปเอามันคือไปแบบนี้ได้แค่ได้ออกไปทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นก็มีความสุขแล้วก็เป็นการแบบรักสุขภาพร่างกายตัวเองแล้วในระดับหนึ่งนะคะดีมากนะคะคือวันนี้น่าจะมีอีกนะจริงอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปแบบทุกๆวันเลยถ้าเกิดว่าจัดได้ทุกวันยิ่งดีเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเนี่ยเราได้เห็นคนที่เขาอยากออกกำลังกายอ่ะเขารักสุขภาพแบบมาเต้นในแนวนี้บ้างแล้วอีกอย่างนะระนองบ้านเราอ่ะวิวดีอากาศดีคือมันเหมาะกับการออกกำลังกายในทุกประเภทเลยจริงๆอะค่ะก็เนาะขอเชิญชวนทุกคนเนาะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกก็อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะเต้นไม่เป็นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงบางคนบอกว่าโอ๊ยจังหวะแบบนี้จังหวะเร็วไปป้าตามไม่ทันลูกแต่เมื่อวานนี้โอ้โหอย่างที่บอกไม่ว่าจะวัยไหนเต้นตามกันได้หมดค่ะเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังนะคะสนุกสนานกันไปเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอีกเนาะโอกาสหน้าไม่พลาดและเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาไปร่วมกิจกรรมอีกนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอีกเดี๋ยวนัดเนี่ยรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ไปร่วมกิจกรรมกันเลยค่ะที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตกันให้ฟังเลยค่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเจอกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการรักนรนองค่ะวันนี้ก็หลายประเด็นเนาะที่นำมาฝากกันก็หลากหลายอรรถรสนะคะมีทั้งเรื่องเศร้าเรื่องให้เราได้คิดตระหนักทบทวนดูหรือว่าเรื่องที่มาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่อยากจะเริ่มออกกำลังกายนะคะก็กิจกรรมนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้คุณรู้สึกว่าอยากไปออกกำลังกายกันบ้างก็ได้ค่ะก็วันนี้ครบแล้วนะคะอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่มาอยู่ติดตามอัปเดตข่าวสารไปด้วยกันแล้วก็ฟังผลงานเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 18:30 นถึง 19:00 นกับรายการรักนรนองกับทีมงานสวทรนองค่ะลากันไปก่อนค่ะ

ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาทพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center กองทัพอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในบาเรนและคูเวตตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ฐานความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานร่วมคณะเพื่อหารือกับหน่วยงานคู่เจรจาของมาเลเซียในประเด็นที่รับผิดชอบด้วยซึ่งจะช่วยให้สามารถเร่งรัดการเจรจาและหาข้อสรุปร่วมกันรวมทั้งผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีมไทยแลนด์เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU รอบที่10ปลายเดือนกันยายนนี้และจะเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้ได้ข้อสรุปและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
1: นายวีรพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ว่าการเจรจาในรอบที่9สามารถปิดประเด็นการเจรจาได้ทั้งหมด8เรื่องซึ่งคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของการเจรจาในภาพรวมทั้งหมดถือว่ามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีมากสำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ทางทีมเจรจาตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดความคืบหน้ามากที่สุดโดยปัจจุบันยังเหลือประเด็นหลักที่ต้องหารืออีก6กลุ่มใหญ่ได้แก่สินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการค้าดิจิทัลกฎกติกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างนี้ฝ่ายไทยจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระหว่างรอบร่วมกับทางสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดร่วมหรือพื้นที่ที่ลงตัวสำหรับการหารือในหมวดที่เหลืออยู่โดยเป็นการทำงานสานต่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนก่อนที่จะถึงกำหนดการเจรจารอบใหญ่ในเดือนกันยายนยืนยันว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับคุณภาพของการเจรจาเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยประชาชนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยรวมถึงเกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำความตกลงในครั้งนี้
2: อะไรที่เราให้ได้อะไรที่เราให้ไม่ได้เป็นจุดที่เป็นผลประโยชน์อันนี้เป็นการบ้านที่ต้องทำอันที่สองเราต้องทำการบ้านร่วมกันกับฝ่าย EU นะครับว่าแล้วจุดร่วมคืออะไรนะภาษาเจรจาเราเรียกว่า landing zone เราคืออะไรนะครับในชัปเตอร์ที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราก็ต้องพร้อมครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งครับเราจะพยายามให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะพยายามเร่งการเจรจาให้เร็วที่สุดครับแต่แน่นอนครับผมจะพูดตลอดว่าเราจะต้องให้ความเร็วและคุณภาพของการเจรจาเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับเราจะต้องเจรจาให้ประเทศไทยคนไทย SME ไทยเกษตรกรไทยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาครั้งนี้
1: ผู้แทนการค้าไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทีมเจรจาจะต้องพิจารณารายละเอียดเชิงลึกอย่างรัดกุมเพื่อวางกระบวนการไม่ให้ไทยเสียผลประโยชน์ต่อคู่ค้าโดยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในของไทยและต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานด้านยาตลอดจนมาตรฐานการดูแลพืชและสัตว์ซึ่งไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่นในการมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเกษตรกรไทยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้ได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมส่วนพักจริงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
4: เราเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุทั้งเรื่องการสนับสนุนความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมเรื่องศูนย์พักพิงนะครับความพร้อมเรื่องอาหารความพร้อมเรื่องการสนับสนุนด้าน ินเชื่อด้านธุรกิจด้านอะไรต่างๆนะแต่เราสิ่งเดียวที่เรายังเอาชนะไม่ได้ก็คื

0: มชาตินะครับแต่ว่าในเรื่องของการไปเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำการชำรุดต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานแรงต่างเราได้มีข้อตกลงกันแล้วว่ารัฐบาลก็จะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
1: สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยอย่างต่อเนื่องคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 66,000 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญได้แก่อุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิต PCB การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลหรือ data hosting และพลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกลั่นกรองโครงการ data center โดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่บูรณาการและกลั่นกรองโครงการอย่างรอบด้านเตรียมพร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล AI และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีแนวโน้มเติบโตและมีความต้องการใช้ทรัพยากรสูงทั้งมิติด้านการจัดหาพลังงานทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
3: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันลงมันอาจจะไม่ได้บวกเยอะแต่ที่กระทรวงพาณิชย์แถลงแล้วคือค่าครองชีพมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สะท้อนว่าคนที่กระทบก็คือในเรื่องของปากท้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องแก้ปัญหาจุดอ่อนของไทยคือพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันตลาดโลกนะครับ
2: กระทรวงคมนาคมเตรียมออกกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับเหมาทิ้งงานบังคับทำประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างของภาครัฐให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยจะนำปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นมาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุของการทิ้งงานอย่างรอบคอบ กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนความปลอดภัยที่ชัดเจนและบังคับให้มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทั้งผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยดังเช่นกรณีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2หรือเหตุการณ์ดินสไลด์ภายในอุโมงค์ก่อสร้างที่จังหวัดเชียงราย
4: การที่คุณจะรับงานมาเนี่ยในความปลอดภัยคุณมีการเตรียมแผนในเรื่องของความปลอดภัยไว้ขนาดไหนนะครับและโดยเฉพาะการประกันภัยเนี่ยของผู้ทำงานหรือคนที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ควรจะมีเรื่องของเขาว่าหลักประกันให้กับคนที่ต้องเสี่ยงภัยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องมองในภาพกว้างในส่วนนั้นด้วย
2: ขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์กระทรวงคมนาคมจะหารือคณะกรรมการ3ฝ่ายวางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่จะชะลอการนำเสนอเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อรอผลการหารือของคณะกรรมการ3ฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยภาครัฐฝ่ายบริหารและภาคประชาชนโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์โดยจะนำผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.มาใช้เป็นข้อมูลประกอบพร้อมรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและรอบด้านมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการที่เหมาะสม
6: เอาแนวทางสตสมาแล้วก็ฟังภาคประชาชนว่าเป็นยังไงตรงไหนเอาตรงไหนไม่เอาตรงไหนจะปรับปรุง SEC ไม่นำเสนอครม. Land Bridge ไม่นำเสนอครม.จนกว่าจะมีการพูดคุยกับกรรมการเนี่ยแล้วดูรูปแบบว่าเป็นแบบไหนมันมีหลายส่วนมากอย่างแรกคือเขาคิดว่าบริบทของการพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันจะกระทบกับชีวิตเขาหรือไม่จุดที่เป็นท่าเรือจุดไหนที่จะเหมาะสม
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายคณะกรรมการจะพิจารณาทางที่เหมาะสมทั้งแนวทางการเดินหน้าโครงการการปรับรูปแบบการดำเนินงานหรือแนวทางอื่นตามข้อสรุปก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งรณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งผู้แทนเป็นบอร์ดประกันสังคมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารกองทุน
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่ตลาดละลายทรัพย์ซอยรัชดาภิเษก4กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นย่านสำนักงานและแหล่งรวมพนักงานบริษัทจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกับการรับสมัครผู้แทนเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ทุกคนเร่งลงทะเบียนก่อนหมดเขตและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569โดยล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 700,000 คนและนายจ้างกว่า 6,000 คน
8: ซึ่งช่วงนี้ก็อยากจะรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนะคะอย่าลืมนะคะลงสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าสมัครรับเป็นผู้เลือกตั้งก็ไม่เกิน15กรกฎาคมแต่ท่านอยากเปลี่ยนสิทธิ์ก็ตามก็สามารถดำเนินการมาที่สำนักงานเพื่อแก้ไขสิทธิ์ได้ในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมเราจะลงไปเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่27กันยายน2569
7: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งผ่านสื่อออนไลน์และการลงพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมโดยเน้นพื้นที่ที่มีผู้ประกันตนและสถานประกอบการจำนวนมากเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ดิตยาคุณสิมรายงาน
2: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆส่วนกรณีเรื่องกำลังพลที่มีชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีเลขาธิการกอรมน.กล่าวว่าได้ส่งเจรทหารบกไปตรวจสอบทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำว่าถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลยกระดับหมอพร้อมซูเปอร์แอปดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพให้แก่ประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงโดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปและดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลท์วอลเล็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลเป็นหนึ่งใน7นโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญามุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและสถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อลดขั้นตอนการรับบริการลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขในทุกมิติทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียม
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTaM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTaM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: 19:23 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารที่สำคัญของกองทัพสหรัฐหลายจุดในบาเรนและคูเวตในวันนี้ซึ่งรวมถึงฐานทัพสหรัฐในบันดาซัลมานเขตนาวิกโยธินที่5ของบาเรนและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมของคูเวตนอกจากนี้ยังยิงโดรนของสหรัฐไปที่ที่พยายามแทรกแซงปฏิบัติการของอิหร่านการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายกว่า80จุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยระบุว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กขณะที่นางเมตเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในประเด็นกรีนแลนด์นั้นชัดเจนมากแต่น่าเสียดายที่จุดยืนของเดนมาร์กก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกับที่ผ่านมาคือกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายทั้งนี้ประเด็นที่สหรัฐต้องการควบคุมเกาะกรีนแลนด์จุดยุทธศาสตร์สำคัญในมหาสมุทรอาร์กติกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงจนก่อให้เกิดความตึงเครียดในหมู่เกาะพันธมิตรในหมู่พันธมิตรนาโต้ทั้ง32ประเทศอย่างไรก็ตามทางการกรีนแลนด์ยืนยันว่าอนาคตของกรีนแลนด์ควรต้องตัดสินโดยประชาชนชาวกรีนแลนด์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันซึ่งขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
14: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฐานะฟังอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีเนี่ยค่ะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาถุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาพูดในรายการค่ะเป็นเรื่องราวข้องไส้ลมแห่งพระเมตตาพระราชินีส่งเรือใบตำแหน่งสกิปเปอร์นะคะในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้นะคะเวลา 10:36 น.ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินค่ะไปในกิจกรรมแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลค่ะเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะคะ3 มิถุนายน 2569ค่ะและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับถอดพระเนตรการดำเนินการข้องโรงไฟฟ้าเคลื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสิ้นสุขประเสริฐค่ะปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟืองจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและนายรินพาวนิชค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเข้าไปค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเฝ้ารับเสด็จค่ะจากนั้นค่ะส่งกดแตรล่มนะคะปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำค่ะในการแสดงแล่นใบเฉลิมแล่นเรือใบนะคะเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นเยาวชนค่ะจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบนะคะแล่นใบเป็นชายชีวิตเป็นนะคะโอกาสนี้ส่งเรือใบประเภทฟาเรส28ฟาอี28กับขออภัยค่ะเรือใบนะคะเล็กไม่เล็กเรือใบค่ะ THA 48นะคะรวมกับนักแล่นใบอีก6คนค่ะนะคะโดยพระองค์นะคะทรงทำหน้าที่เป็นสกิปเปอร์หรือว่าคนบังคับเรือทรงควบคุมดูแลการเดินเรือตามสภาพอากาศต่างๆค่ะเพื่อให้เรือเล่นไปตามทิศทางที่กำหนดอย่างแม่นยำและปลอดภัยโดยทรงเล่นเรือใบนะคะไปในสนามที่1บริเวณเข้าซ้ำเกลือระยะทาง 4.8 กิโลเมตรค่ะและสนามที่2นะคะบริเวณด้านหน้าเคลื่อนรัชประภาระยะทาง7กิโลเมตรเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมและทรงให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเคลื่อนราชประภาค่ะการจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มที่1นะคะ Optimist นะคะกลุ่มที่2ค่ะ ILCA 4ค่ะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและกลุ่มที่3นะคะ ILCA 6ค่ะอายุขออภัยค่ะกลุ่มที่3นะคะ ILCA 6นะคะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569ค่ะกับการเล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติจำนวน3ประเภทโดยกันนะคะที่น้องฝนแจ้งไปนะคะสำหรับกิจกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกองทัพเรือจัดให้มีขึ้นประกอบด้วยการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นชายชีวิตเป็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบนะคะและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนทรงเสริมการเล่นกีฬาเรือใบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการวันนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะตอบรู้เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประกาศ25รายชื่อลงสู้ศึก AFFฮุนไดคัพ2026ผสมดาวรุ่งตัวเก๋าผลักดันติดชุดใหญ่ครั้งแรกอีก5คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้า

เยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นจำนวน68ลำประกอบด้วยเรือใบประเภทออฟติมิสกับประเภทอิลก้า4และอิลก้า6ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่บังคับหางเสือเรือควบคุมทิศทางเรือใบด้วยพระองค์เองร่วมไปกับขบวนนักกีฬาเรือใบเยาวชนดังกล่าวทรงใส่พระราชหฤทัยและทอดพระเนตรการแล่นเรือใบของนักกีฬาเรือใบเยาวชนอย่างใกล้ชิดมีรูปแบบการแล่นเรือใบเป็นเส้นตรงมีเรือใบผู้นำอยู่ด้านหน้าแล้วเรือใบทุกลำแล่นตามตลอดเส้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่แนวสันเขื่อนรัชประภาต่อจากนั้นขบวนเรือใบทั้ง68ลำจัดขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปรขบวนเรือใบเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโบกธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสทร่วมชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบและการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองและนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการทั้ง68ลำที่ร่วมในการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาอายุระหว่าง 7-15 ปีที่เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสเรียนรู้ถึงกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตอีกด้วยเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำพระราชทานพระราชบรุกาศให้นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนรัชประภาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจิมป้ายทรงคล้องพวงมาลัยและทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้เมื่อวันที่30กันยายน2530ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครสั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนรัชประภาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเมื่อวันที่30กันยายน2530ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รวม 195,000 ไร่เริ่มก่อสร้างโครงการตามแผนพัฒนาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2525แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2530โดยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้ตั้งอยู่บนแม่น้ำพุมดวงมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง
94เมตรความยาว

0: สันเขื่อน761เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ185ตารางกิโลเมตรโรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยสามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกในวันเดียวกันนี้เวลา 16:41 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารพลับพลาเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพลับพลาทอดพระเนตรนิทรรศการ48,000สาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อนและประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่างเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569จำนวน5ประเภทเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้ประเภทออพติมิสบอยเด็กชายอิทธิชัยเตียธงชัยประเภทออพติมิสเกินเด็กหญิงปริยาพรจันทรวงศ์ประเภทออพติมิสอายุต่ำกว่า12ปีเด็กชายชนันชัยเตียธงชัยประเภทอิลก้า4นายพัชรพลรุ่มวิสัยและประเภทอิลก้า6นางสาวปารณีม่วงงามกับผู้เข้าร่วมการแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นเสด็จออกจากอาคารพลับพลาไปทรงปลูกต้นเขี้ยมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกแล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณบริเวณด้านหน้าอาคารพลับพลาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคม2569เวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพุทธศักราช2568ณโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน129คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2568ระดับภาคกลางในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดงานศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในศูนย์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆเช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยซายน์โชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปอาทิฟักเชื่อมแหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเป็นต้นในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการในพื้นที่จังหวัดนครนายกร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างนำสิ่งของและผลผลิตทางการเกษตรมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรียกระดับระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประปาและตรวจเยี่ยมสถานีจ่ายน้ำสนามชัยกปภ.สาขาจันทบุรีและสถานีสูบน้ำดิบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีณอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมรับฟังแผนเพิ่มศักยภาพระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลักดันการยกระดับระบบประปาให้ประชาชนชาวจันทบุรีเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมกล่าวว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรียังประสบปัญหาคุณภาพและปริมาณน้ำประปาส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน กปภ.จึงได้จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปาสาขาจันทบุรีพร้อมก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลขโมงอำเภอท่าใหม่และขยายท่อส่งน้ำกว่า127กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามและอำเภอเมืองจันทบุรีรองรับผู้ใช้น้ำเพิ่มกว่า 30,000 รายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้นำเสนอโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำแก่งหางแมวที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพระบบประปาของจังหวัดจันทบุรีควบคู่กับการพัฒนาและขยายระบบส่งจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:20 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมื่อวานนี้ซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนได้อย่างน้อย139ลำจากทั้งหมด169ลำนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธอีก5ลูกโดยเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแล้วอย่างน้อย60รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการโจมตีครั้งที่3ในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์และยังเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเกี่ยวกับการยุติสงครามครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นของจีนกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังเผชิญพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มจนส่งผลให้ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่อาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงพร้อมอพยพประชาชนแล้วกว่า 130,000 คนขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้รวมทั้งหมดเป็นอย่างน้อย38รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายนอกจากนี้แม่น้ำหลายสายมีน้ำล้นตลิ่งไหลบ่าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับพื้นที่ทางการเกษตรเกือบ 32,500 ไร่ทั้งนี้ทางการจีนได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนอาทิอาหารเสื้อกันฝนและเรือยางไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้วพร้อมจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน30ล้านหยวนหรือประมาณ147ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมหลังภัยพิบัติในครั้งนี้นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาออกแถลงการระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการวิกฤตการด้านมนุษยธรรมและทำลายเสถียรภาพของคิวบาอย่างสิ้นเชิงนายโรดริเกสยังเน้นย้ำว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความเสียหายด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนชาวคิวบาทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง างมากซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการลดลงของปัจจัยการดำรงชีพข้อจำกัดต่อศักยภาพในการพัฒนาของระดับบุคคลครอบครัวและสังคมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้งและเข้าข่ายการลงโทษแบบเหมารวมทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคิวบาเป็นเวลาเกือบ7ทศวรรษสร้างความเสียหายสะสมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 178,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,960,000 ล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกที่มีอยู่9แต้มอยู่อันดับ14ของรายการประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกที่มี20แต้มอยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0-3เซต21-25 18-25 และ21-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่9กรกฎาคมเวลา 17:20 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศรายชื่อ25นักเตะชุดสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียนAFF ฮุนไดครับ2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยเป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นดาวรุ่งและแข้งประสบการณ์สูงนำโดยสารัตอยู่เย็นปกเกล้าอนันต์เสกสรรราตรีนอกจากนี้ยังมีนักเตะที่ถูกดันขึ้นจากทีม U23 ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยได้แก่ชัยพลอดทนพิชิตชัยเสียนกระโทกอุซัยมาเชียงคามชวันวิทย์แซ่เล้าและเจฮานาฟีมามะโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าโดยรวมณตอนนี้พึงพอใจกับขุมกำลังนักเตะที่มีอยู่ในมือทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและหน้าใหม่ที่เข้ามาในครั้งนี้ในการได้รับโอกาสลงสนามและแสดงผลงานรวมไปถึงต่อยอดไปถึงแคมป์ต่อไปในเดือนกันยายนถึงตุลาคมเพราะช่วงเวลานั้นจะเลือกขุมกำลังที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมแผนสำหรับรายการที่ใหญ่กว่านี้ทั้งนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่14กรกฎาคมนี้เวลา 12:00 นและทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ VG Training Center บริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดจัดงานเปิดตัวชุดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะใช้ในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยจะประเดิมใช้ในการแข่งขันอาเซียนคัพ 2026 อาเซียนฮุนไดคัพ 2026 นายสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดกล่าวว่าชุดแข่งขันในปีนี้จะทำขึ้นภายใต้แนวคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดโดยมีรายละเอียดสำคัญคือนำข้อความจากบทเพลงชาติไทยมาประยุกต์เป็นลวดลายบนเนื้อผ้าเปรียบเสมือนการถักทอหัวใจของคนไทยลงบนชุดแข่งขัน
5: ปีนี้เราตั้งใจทำโดยเอาเนื้อเพลงชาติไทยทั้งเพลงนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์มาใส่เป็นลายผ้าแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเป็นผู้ที่สนับสนุนพี่ๆทหารที่อยู่แนวหน้านะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ดูซิว่าปีที่ผ่านมาเราต้องทำหน้าที่อะไรในฐานะผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่เราสนับสนุนแฟนบอลหรือในฐานะประชาชนคนไทยที่สนับสนุนผู้ที่เสียสละที่อยู่แนวหน้าตามชายแดนเราก็เลยทำชื่อชุดนี้ว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะครับ
4: ทั้งนี้ชุดแข่งขันทีมชาติไทยฤดูกาล 2026 ถึง 2027 มีทั้งหมด5สีโดยแต่ละสีได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำในบทเพลงชาติไทยและสื่อความหมายที่แตกต่างกันได้แก่สีน้ำเงินไทยนี้รักสงบสีแดงแต่ถึงรบไม่คลาดสีน้ำตาลสุวรรณภูมิสีเขียวไพรพิทักษ์และสีขาวสยามศรัทธาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่ากรรมการบริหารของ IOCได้มีมติยกเลิกระงับสถานภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วดังนั้นข้อแนะนำต่อสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมของนักกีฬารัสเซียจึงไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปทีมระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเดินหน้ายกชุดนักกีฬาสายเลือดใหม่เตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬา13คน พร้อมผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวและแข่งขันในทวีปยุโรปมานาน1เดือนเพื่อยกระดับศักยภาพก่อนสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าได้ถึง3แชมป์ในอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยระบุว่าการส่งทีมไปยุโรปมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬาดาวรุ่งซึ่งจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตโดยหลังจากนี้จะประเมินผลงานอีกครั้งในศึกเอเชียนเกมเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนเดินหน้าสู่เอเชียนเกมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาแม้ยอมรับว่าโอกาสลุ้นเหรียญยังเป็นงานหนักเนื่องจากหลายชาติชั้นนำของเอเชียยังมีศักยภาพเหนือกว่าไทยปุริมภัสสอนการรายงาน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
7: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัว
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงร่วมเดินทางไปกับหลากหลายเรื่องราวผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะเวทีการประกวดนี้นะคะก็เป็นเวทีที่เปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับการเมืองการปกครองและที่ใช้ชื่อการประกวดว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเนื่องจากว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าน2ชั้นที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนะศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะเรียบเรียงและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันได้เลยค่ะ

ลุงอินเพิ่งกลับไปเยรวยบิดเอวกลับช่วยมีดก้มหน้าผ่าเมล็ดหนาในมือเนื้อในยาโหยขาวสะอาดค่อยเพิ่มจำนวนลงในจานสังกะสีลายดอกจบาเยรวยมองมือเหี่ยวของตนหลายปีมานี้เนื้อหนังของแกถูกยางยาโหยขูดจนบางอีกไม่นานคงถึงกระดูกยางเหนียวสั่งสมอยู่ตามฝ่ามือและก็นิ้วรีบแห้งทั้งก้าวเยรวยเป็นคนพันพื้นเมืองข้างบ้านแก่ก็เคยล่มครึ้มไปด้วยไม้พันพื้นเมืองอย่างมะม่วงหิมพานต์ส่วนปู่ย่าแก่เรียกว่ายาโหยพ่อแม่แก่ก็เรียกยาโหยแก่ก็เลยเรียกมะม่วงหิมพานต์ว่ายาโหยมาตั้งแต่เกิดยาโหยต้นสุดท้ายยืนตายไปเมื่อ3ปีก่อนเปลือกบนพอกพูนตรงโคนต้นความทุกข์ท้อของแกสั่งสมเป็นรอยคราบดำบนฝ่ามือยายรวยรู้ดีว่าคราบดำของยางยาโหยไม่มีวันหายไปจนกว่าแกจะตายถ้าขาดตายใครจะดูนางตื่นมันหญิงจราคิดควันสีเทาหนาแทรกดงยาโหยขึ้นมาก่อนจากนั้นควันบางๆสีขาวลอยขึ้นเบียดสีเทายายรวยมองหาประกายยิบยับเหนือดงต้อกระจกทำให้ภาพที่แกเห็นมีแต่บทเบลอเยรวยนึกถึงหลายสิบปีก่อนแกเห็นประกายยิบยับนั่นชัดเจนราวน้ำในขันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้เอาซะเลยชีวิตข้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไหร่สิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าก็คือความตายแกคิดว่าก็ดีเหมือนกันจะได้หมดทุกข์หมดเศร้าซะทีแต่ก็นั่นแหละใครจะดูแลนางตื่นรถแห่หาเสียงผ่านหน้าบ้านซอมซ้อขณะที่ความคิดของเยรวยวกไปวนมาระหว่างอยากตายกับไม่อยากตายหญิงชรานั่งหลังคู้นึกถึงร้อนฝนที่แกผ่านในดงยาโหยแกก็เกือบเอาลมหายใจไปทิ้งหลายทีเปลวระยิบเหนือดงนั้นแกไม่ได้หลงไหลอะไรนอกจากอดีตของตัวเองอดีตที่สั่งสมด้วยความเป็นแล้วก็ความตายยายเพ้ออะไรอีกจู่ๆคนบ้าก็สติดีขึ้นมานางตื่นหลานสาวของแกนั่นเองข้ากำลังดูควันฉันหิวข้าวแล้วล่ะที่ดินป่าริมทะเลนับร้อยไร่เป็นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้งนั้นบ้านที่ยายรวยซุกหัวนอนก็ด้วยเขาจะมาไล่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ยายรวยโดนความจนไล่ต้อนมาทั้งชีวิตยายรวยย่องแย่งไปเก็บยาโหยจนเจอผลงามๆก็เพลินใส่ถุงพร้อมฝันถึงรสชาติหวานอมฝาดจิ้มน้ำพริกกะปิจนกระทั่งเสียงใครคนหนึ่งตวาดขึ้นนางแก่บ้ายาโหยตรงนี้ของข้านะก็ตรงไหนแล้วก็ตรงที่เอ็งเหยียบอยู่นั่นไงถุงยาโหยของยายรวยไปอยู่ในมือคนมาทีหลังเมล็ดหนึ่งร่วงตอนถูกกระชากยายรวยน้ำตาคลอก้มเก็บเมล็ดยาโหยร่วงมากำแน่นวันนี้นางตื่นจะกินข้าวกับอะไรหญิงชรามืดมนไปหมดเหมือนทุกที่ที่แกย่างเหยียบจะมีเจ้าของไปหมดแล้วทุกคนเป็นเจ้าของพืชพันธุ์ธัญญาหารยกเว้นแก่คุณ

วันต่อมาเยรวยเดินหาขวดพลาสติกริมทะเลหญิงชราเงยหน้าจากขวดเก่าเห็นควันสีเทาคลุ้งอยู่เหนือดงยาโหยสักพักแกเห็นประกายระยิบระยับเต้นเหนือกลุ่มควันแล้วเสียงปะทุเปรี้ยเปรี้ยก็ดังขึ้นยายรวยวางกระสอบใส่ขวดเดินเข้าหาทิศทางที่ความร้อนรออยู่ไฟกำลังวิ่งล้อกับลมไปเรื่อยหญ้าไม้เกลี่ยมดำเป็นวงใครคนหนึ่งกำลังจ่อไฟแช่เข้าที่ขวดพลาสติกไฟลุกสอดขวดไฟเข้าไปในกอหญ้าหญิงชรานึกถึงความย่อยยับของไม้ผลทั้งพื้นเมืองลูกสุดท้ายของฤดูกาลแกอุตส่าห์หมายมองไว้ยายรวยตะโกนสุดเสียงแต่ช่างแผ่วเบาเหลือเกินในดงไฟระอุอย่าเผามือไฟชะงักหันมาหาหญิงชราสีหน้าเรียบเฉยแต่ในตาสันดริกปากขยับตอบนางแก่บ้ายุ่งไม่เข้าเรื่องมือเผาเดินหนีเยรวยฉวยกิ่งไม้แห้งทุบลงกองไฟสุดแรงชราเน็ตไฟกระจายตกสู่กอหญ้าแห้งไฟยิ่งลุกลามหญิงชราหันมองรอบตัวแกกับต้นยาโหยติดในกองไฟซะแล้ว

ระเบียบใหม่ออกมาแล้วสมาชิกสภาลดจาก2เหลือ1คนต่อหมู่บ้านอบต.ประกาศรับสมัครกกต.ประจำตำบลไว้ควบคุมดูแลการเลือกตั้งหลวงอินประกาศชัดเจนว่าจะลงสมัครสมาชิกสภาเป็นตัวแทนหมู่บ้านวันเลือกตั้งจะมาถึงอีกไม่นานใบไม้ใบหญ้าขยับตัวคึกคักนกกาในดงยาโหยร่าเริงกว่าปกติขณะที่ชีวิตของยายรวยยังคงเชื่องช้าและก็หม่นมัวเช้ามืดหญิงจราตื่นมาบ้านหมุนคลื่นไส้ใจสั่นรัวเดินสะเปะสะปะออกมาเห็นหลานสาววัย18นอนคุดคู้ใต้ผ้าห่มขาดขาดยายรวยนึกอยากตายให้พ้นๆอยู่ทุกวันเมื่อวานหลวงอินหิ้วปลากระป๋องมาให้แกถึงบ้านถามสารทุกข์สุขดิบด้วยน้ำเสียงราวกับญาติสนิทยายรวยน้ำตาซึมความคิดอยากตายหายไปโลกนี้ยังมีคนไม่ทอดทิ้งแกเบี้ยผู้สูงอายุ700ของแกหมดไปตั้งแต่ต้นเดือนกับค่าน้ำค่าไฟค่าหนี้สินที่ร้านของชำตะแหวงข้าวสารน้ำมันน้ำปลานางตื่นจะได้กินข้าวกับยำปลากระป๋องหลังจากกินเต้ายาโหยจิ้มน้ำพริกมาหลายวันแล้วสาธุลุงอินพ่อมหาจำเริญถ้าข้าตายนางตื่นก็ไม่มีใครดูมาหรอกพ่อเอ้ยหญิงชราคิดเปลวไฟวิ่งเข้าหาหญิงชราควันคุ้งไปทั่วแสบคอแสบจมูกกลิ่นไหม้ทะลักเข้าสุดโพรงจมูกยายรวยสุดตัวอย่างจำนนต่อชะตากรรมน้ำตาทะลักใบหน้าของนางตื่นผุดวูบวาบอยู่ในความคิดของแกโถเอ้ยถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลมันยายรวยคิดแล้วก็น้ำตาทะลักออกมาอีกหญิงชราไม่รู้ตัวแล้วว่าทำไมต้องน้ำตาไหลเพราะว่าเจ็บปวดหรือว่าดีใจกันแน่เพราะว่าหลายบูฟที่แกรู้สึกดีใจที่ได้ตายสักทีแต่แล้วก็สะท้านเยือกถ้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นคนปัญญาอ่อนซึ่งเป็นหลานของแกยายรวยยายรวยหญิงชราสะดุ้งหลุดจากกองไฟมานั่งอยู่หน้าบ้านหญิงชราสุดงงงวยภาพความจำของแกกลับไปกลับมาหน้าเวียนหัวนี่แกนั่งอยู่หน้าบ้านทั้งที่รู้สึกว่ามือยังกำยาหวยร่วงเมล็ดนั้นแน่นอยู่เลยเปลวแดดริบระยับอยู่เหนือหัวชายวัยกลางคนผมหยิกผิวดำแดงที่เดินตรงมาหาหญิงชราหลงหลงลืมลืมความจำผุบโผล่แบบไม่มีแผนใดๆแกคล้ายจะรู้จักชายคนนั้นแต่แล้วก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครฉันเองชายวัยกลางคนร้องบอกใครเหรอหญิงชราตะโกนร้องถามทั้งที่ห่างกันไม่ถึง3เมตรฉันเองเขาย้ำคำเดิมเหงื่อซึมเป็นเม็ดเต็มหน้าผากกว้างเว้นไว้แต่ตรงรอยแผลเป็นนูนอ๋อลองเรินอ๋อยูหญิงชรากลับจำได้ขึ้นมาอย่างง่ายๆผ่าแดดมารองมีอะไรหรือเปล่าล่ะฉันเอาปลากระป๋องมาฝากนะตอนที่มีดพลาดจับปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายของยายรวยขาดยายรวยคิดว่านั่นเป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของแกต่อมาตอนที่แกต้องการขอขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อไปรับเบี้ยพิการเดือนละ800แต่หมอไม่รับรองให้ด้วยเหตุผลที่ว่าแกยังทำงานทำการได้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์หญิงชราก็คิดว่านั่นคือความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตจริงๆเจ็บซะยิ่งกว่านิ้วขาดเป็นคนพิการที่ไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการซะอีกแต่พอวันหนึ่งที่แกกลับจากหายาโหยแล้วพบนางตื่นนอนสะเอื้อนเลือดเต็มผ้าถุงแล้วก็บอกว่าใครก็ไม่รู้เอาตุ๊กตาใจร้ายเข้ามาในผ้าถุงมันยายรวยก็พบว่าสิ่งนี้ต่างหากล่ะที่เป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเน่าๆของแกอ๋อนี่จะนำปลากระป๋องมาฝากรองเรือนว่าแล้วก็ถือวิสาสะนั่งลงยายรวยงงๆเงินๆปัดกวาดพื้นดำด่านด้วยยางยาโหยกวาดเท่าไหร่ก็ไม่ออกขอโทษนะจ๊ะพื้นที่นะมันสกปรกไม่เป็นไรหรอกฉันนั่งเดี๋ยวๆก็ไปละต้องไปเยี่ยมบ้านอื่นอีกแล้วนางตื่นล่ะมันเป็นยังไงมั่งหญิงชราตอบยาวเหยียดก็นอนซึมๆตามภาษามันนั่นแหละ
เวรกรรมของมันแท้ๆพ่อแม่ก็ทิ้งปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อยังมีคนมาทำมันได้ลงคอรองเรินดีต่อฉันกับหลานจริงๆอยากกินยาโหยก็บอกนะฉันจะไปหาผ่าไว้ให้นางตื่นนะมันชอบกินปลากระป๋องเนี่ยลุงอินก็เพิ่งเอามาให้เมื่อวานรองเรินตาวาบวามลุกจากไปไม่ทันเห็นเยรวยก้มกราบปลากระป๋อง

Facebook ทำให้ทุกคนรู้ว่าเมล็ดยางโหยหรือว่ามะม่วงหิมพานต์ราคาไม่ธรรมดาคั่วกรอบหอมควันไฟขายออนไลน์ถุงหนึ่งหลายร้อยบาทมีแต่ยายรวยเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องนี้หญิงวัยเกิน70อย่างแกรู้แค่ว่าทุกเมล็ดยางโหยที่แกหาได้ก็คืออาหารต่อลำไส้สองชีวิตวันที่หลานชายลุงอินกับลูกลองเรินต่อยแย่งเขตยาโหยกันที่ร้านตะแหวงจนต่อมาลูกลามไปถึงคนเฒ่าคนโตของสองฝ่ายเป็นสัญญาณว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงต้องดุเดือดเป็นแน่เมื่อนั้นยายรวยเดินหาขวดน้ำที่ชายฝั่งฝนตั้งเขาอยู่ในทะเลฟ้าแลบวับวาบลมผ่าเมฆดำระบายท้องฟ้าจนมืดครึ้มคลื่นซัดตูมตุมตูมเข้าสู่ฝั่งคลื่นแรงแบบนี้ขวดพลาสติกขึ้นดีนักยายรวยก้มเงยเก็บจนเพลินไม่สนฟ้าฝนขณะเดียวกันที่ร้านของชำตะแหวงหมัดแรกของหลานชายหลวงอินถูกปล่อยออกมาที่ชายทะเลฟ้าสายแรกก็ฟาดเปลี่ยงไล่เยรวยเช่นกันหญิงชราลากกระสอบหนีเข้าดงยาโหยฝนเทตุมลงมาทุกทางฟ้าเปลี่ยงลงไล่หลังอีกทีพร้อมกับหมัดรุ่นลูกชายรองเรินก็กระแทกเข้าดั้งจมูกฝ่ายตรงกันข้ามทั้งสองฝ่ายกระเด็นออกสู่สายฝนต่อจากนั้นภาพที่ปรากฏในม่านฝนโดยมีเสียงฟ้าฝนเปรี้ยงปร้างเป็นพื้นหลังคือน้ำฝนกลายเป็นสีชมพูทั้งเด็กและผู้ใหญ่นับสิบเปียกปอนหลายคนได้แผลเลือดไหลปนกระสายฝนจนหาสีแดงไม่เจอภาพตัดมาที่ดงยาโหยหญิงชราคนหนึ่งนั่งคุดคูดตัวสั่นงันงกข้างกระสอบขยะใต้ต้นไม้พันพื้นเมืองที่กำลังเต้นรำ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนะศรีทวีเรื่องราวยังไม่จบค่ะคุณผู้ฟังรอติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันเพื่อจัดการกับปัญหา
6: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตถึง

0: จีนพร้อมจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆเพื่อร่วมกันพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงทางนิเวศของลุ่มแม่น้ําโขงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
2: นายพีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือได้เตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าในจังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแล้วซึ่งในส่วนของจังหวัดหนองคายมีพื้นที่เสี่ยง6อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข1314บ้านดอยแหลมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมที่เกิดการทรุดตัวของดินเนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่และความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานเบลลี่ในพื้นที่บ้านศาลาหมู่ที่4ตำบลเจดีชัยสะพานเชื่อมต่อบ้านหนองเหงือกหมู่ที่3ตำบลแงอำเภอปัวจังหวัดน่านเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องจักรกลบุคลากรและเครื่องมือให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วสุทธามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม
3: นายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการเปิดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warningจำนวน249สถานีโดยกรมทรัพยากรน้ำจัดขึ้นนายธนศักดิ์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการใช้งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการน้ำลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากพชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: โอ้ยคุณหมอค่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
2: แน่เกี่ยวนะครับวันนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการของคุณนิชชี่เนี่ยหมอว่าคุณนิชชี่เป็นโรคอุบัติใหม่แน่
1: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
2: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด-19 ไง
1: อุ้ยเหมือนโควิด-19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
2: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบาน

0: ไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: คนก็มาแล้ว
3: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้วทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบAM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะครับพุธที่8กรกฎาคม2560นั่นเองนะครับวันนี้ในพื้นที่ของระนองมีฝนตกแค่ช่วงเช้าช่วงเล็กน้อยนะครับเนาะแล้วก็กลางวันก็ไม่มีฝนแล้วกันถือว่าแดดก็ยังเปรี้ยงปร้างอยู่ทำให้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยนะครับในพื้นที่ระนองนะรู้สึกว่าฝนจะทิ้งช่วงไปพอสมควรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าในหลายประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปรากฏการณ์เกี่ยวกับภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปละกันเนาะยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือให้กับภัยที่มันเกิดขึ้นละกันนะข้อสำคัญก็คือเขาถึงบอกว่าช่วยกันลดโลกร้อนนั่นเองนะครับเนาะก็คือช่วยกันประหยัดพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซอะไรต่างๆหรือว่าประหยัดน้ำหรือว่าอะไรที่มันใช้พลังงานธรรมชาติได้ก็ต้องใช้พลังงานธรรมชาติแทนละกันเนาะจะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะครับเดินไปซื้อกับข้าวกับปลาที่มันไม่ไกลมากนะก็ลองใช้รถจักรยานนะครับหรือว่าเดินไปก็ได้นะหรือว่าขี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้เนาะจะได้ประหยัดน้ำมันนะครับเนาะประหยัดน้ำมันของประเทศไม่พอนะประหยัดน้ำมันประหยัดตังในกระเป๋าเราด้วยละกันอะไรประมาณนี้เนาะถึงแม้ว่าวันนี้ราคาน้ำมันนะทั้งดีเซลและเบนซินจะถูกนะครับกว่าประมาณ2บาทกว่านั่นเองนะแต่ก็ยังถือว่าราคามันก็ยังสูงอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องเติมน้ำมันไปทำงานทุกวันไปส่งลูกส่งนู่นนี่นั่นก็ต้องมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงนี้ยังคงมีนะครับฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกำชับกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยให้ยึดหลักนำหน้าสถานการณ์ไม่รอให้เกิดภัยก่อนค่อยเข้าช่วยเหลือนะครับพร้อมให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและก็การประเมินพื้นที่เสี่ยงเป็นเครื่องมือวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำล่วงหน้านะโดยเฉพาะที่จังหวัดหนองคายเชียงใหม่และก็น่านนะครับเนาะ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้ร่วมกับอำเภอแม่อายหมวดทางหลวงฝางเทศบาลตำบลดอยสางสำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข1314บ้านดอยแหลมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมที่เกิดการทรุดตัวของดินเนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ซึ่งทางปภ.ก็ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับทางนี้จังหวัดเชียงใหม่จะจ้างปิดการใช้ถนนสายดังกล่าวห้ามรถบรรทุกทุกชนิดเลยก็ว่าได้สัญจรผ่านนะครับเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับที่จังหวัดน่านนะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านสาขาเชียงกลางก็ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีชัยเข้าสำรวจพื้นที่และความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานเบลลี่นะครับในพื้นที่บ้านศาลาหมู่ที่4ตำบลเจดีชัยซึ่งเชื่อมต่อบ้านหนองเงือกนะครับหมู่ที่3ตำบลแงอำเภอปัวจังหวัดน่านเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องจักรกลบุคลากรและเครื่องมือให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเนื่องจากว่าทางภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็กำลังนะครับเจอกับฝนตกหนักนั่นเองนะจึงมีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้เนาะถึงว่านี่ฝนมันไปตกที่เหนือก็ไอสารหมดนะระนองร้อนเลยก็ดีเหมือนกันนะนานๆจะเจอแสงแดดแบบนี้เหมือนกันระนองนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับใครอยากจะฟังเพลงอะไรลองแนะนำผลงานเพลงเข้ามานะครับโทรศัพท์ได้ที่0778808883นะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: านทราบหรือไม่คะว่าผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีค่ะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ค่ะผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ฟ้องนะคะมีสิทธิ์ตามมาตรา 44/1 ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าค่าเสียหายทางแพ่งนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งใหม่และก็ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจากศาลด้วยค่ะและศาลท่านก็จะพิจารณาค่าเสียหายนี้รวมไปกับการพิจารณาคดีอาญาเลยนะคะสำหรับหลักในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ค่ะข้อที่1จะต้องเป็นคดีอาญาที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องค่ะสำหรับคดีอาญาที่ผู้เสียหายฟ้องเองนั้นไม่สามารถเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 44/1 ได้นะคะข้อที่2ค่ะระยะเวลาในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นั้นผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่พนักงานอัยการยื่นคำฟ้องต่อศาลไปจนถึงก่อนที่ศาลจะมีการสืบพยานในนัดแรกนะคะและข้อที่3ค่ะค่าเสียหายที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกร้องได้ก็จะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินนะคะซึ่งค่าเสียหายเหล่านี้ตัวอย่างก็เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ระหว่างที่ทำการรักษาพยาบาลค่าปลงศพค่ะค่าจัดการงานศพหรือค่าที่จะต้องนำไปซ่อมแซมทรัพย์สินนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะศาลไทยก็ใช้หลักในการพิจารณาค่าเสียหายโดยพิจารณาจาก2ประการคือพฤติการที่เหมาะสมนะคะและก็อีกข้อนึงก็คือความร้ายแรงจากการทำละเมิดของจำเลยนั่นเองค่ะถ้าหากท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยว่าการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้จะสามารถทำได้อย่างไรต้องใช้เอกสารใดประกอบได้บ้างท่านสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นสิ่งดีๆที่ทางสวทระนองนำมันมาฝากนะครับนะทุกช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำคืนทุกวันเลยเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังนะครับเผชิญกับปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือว่าคนในครอบครัวนะที่ต้องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับหรือว่าต้องมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่าลืมละกันโทรศัพท์ไปที่สายด่วนนะครับ1157เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยแก้ไขปัญหาหรือว่าให้คำปรึกษานั่นเองนะครับเนาะผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะหลังจากฟังเพลงไปเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะครับเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกในงานอนุรักษ์ป้องกันและรักษาสัตว์ป่านะครับพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่านะครับอยากจะไปเป็นผู้พิทักษ์ป่านะครับเกี่ยวกับขึ้นป่าลงเขาขึ้นห้วยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ป้องกันแล้วก็อนุรักษ์ป่าไม้ของพื้นที่ในระนองเราก็อย่าลืมมาสมัครกันได้ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้นะครับ1เป็นเพศชายเท่านั้นอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือว่าได้รับการยกเว้นนะครับจึงจะมีสิทธิ์ที่สอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติภาคสนามไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาดนะครับผมใครที่สนใจอย่าลืมนะครับเอกสารประจำตัวก็เช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษาใบรองแพทย์นะครับรูปถ่ายต่างๆนะครับมาสมัครได้ที่นะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานั่นเองและจะมีนะครับทำการทดสอบ14กรกฎาคมนี้นะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง13กรกฎาคม2569นี้นะครับตำแหน่งบุคคลภายนอกงานอนุรักษ์ป้องกันและรักษาป่านะครับผมใครที่สนใจที่จะเป็นนักลุยป่านะครับเพื่อพิทักษ์ป่าก็มาสมัครกันได้เลยนะครับหรือว่ามาดูได้ที่หน้าเพจของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานั่น เองนะครับ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับผลงานต่างๆนะครับเนาะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้นะครับผมและทีมงานสวทรนองยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาบ้างประปรายในพื้นที่ของระนองนะครับยังไงก็อย่าลืมละกันนะครับนอนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังบ๊ายบายลากันไปก่อนนะครับผมนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบย้ำปรุงสุกทั่วถึงและเลือกอาหารปลอดภัยลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาว
6: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมาจากการบริโภคอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเพียงพออาหารที่มีการปนเปื้อนจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงการใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาดและการขาดสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างรวมถึงแหล่งอาหารที่ไม่ปลอดภัยและกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานแนวทางการป้องกันโรคนี้ต้องเริ่มจากการบริโภคอาหารสุกสะอาดและปลอดภัยควบคู่กับสุขอนามัยที่ดีรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารดิบทุกชนิดโดยเฉพาะปลาน้ำจืดล้างวัตถุ

0: ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีให้ติดตามเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งบริษัทบุญวัน2019จำกัดอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุแอมโมเนียในระบบทำความเย็นรั่วไหลซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจำนวน36รายและทางจังหวัดได้สั่งให้มีการอพยพเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง2แห่งคือโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชท่าช้างและโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจำนวนนักเรียนรวม 3,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจความปลอดภัยโรงงานน้ำแข็งแห่งอื่นอีกประมาณ28โรงงานในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำชับให้มีการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังเฝ้าระวังพร้อมกับดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขอนามัยสุกรในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงสุกร
2: นายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยและสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์และผู้แทนจากหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญได้แก่การกำหนดราคากลางสินค้าปศุสัตว์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเรื่องการกำหนดราคากลางสุกรที่มีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงสุกรและช่วยให้เกษตรกรทุกขนาดสามารถจำหน่ายผลผลิตโดยที่ไม่ขาดทุนพร้อมกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์ให้มีความยุติธรรมและไม่เป็นภาระต่อภาคปศุสัตว์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569เพื่อนฝันวันนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชวัลลบค่ะเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491เพื่อให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และพระราชทานออกบรรเลงวันที่3ธันวาคม2495คืนวันนี้มาร์ชราชวัลลบจะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเ

ที่จบไปนั้นคือมาร์ชราชวัลลบบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์ในปี2491จะต่อได้เพลง3เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณรวงทองทอลันธมศิลปินแห่งชาติค่ะเพื่อคุณต่อด้วยกระดังงาลนไฟโดยคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์และใกล้มือคว้าคุณบุษยารังสีขับร้องไว้ทั้ง3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

าตรีหรือวิชัยโกกิลคณิตแต่เดิมนั้นก็อยู่ที่กองวิชาการมีความสามารถทางด้านการขีดเขียนความจริงก็เริ่มชีวิตราชการจากการเป็นพนักงานพิมพ์ดีดและเมื่อได้เห็นภาษาไทยในการพิมพ์ดีดบ่อยเข้าก็สนใจแล้วก็ลองแต่งเพลงจากนั้นก็ได้มีผลงานเพลงออกมาโดยตลอดค่ะฟังเพลงชื่นใจยามยากต่อได้บ้านนา2เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่3บ้านสวนทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารทั้ง3เพลงนี้คุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องค่ะ

พูดถึงเพลงที่ทาตรีแต่งนั้นคุณวินัยก็จะมีโอกาสขับร้องได้หลายรูปแบบค่ะเพลงในจังหวะเร็วๆแม่ทูลหัวครูเอื้อใส่ทำนองเพลงศรัทธารักเพลงนี้ก็ครูเอื้อใส่ทำนองเช่นกันและกอดคุณด้วยใจทำนองโดยครูเวศค่ะทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะ

0: นเรื่องผมเลยผมรักตัวคุณแต่เพียงใจเคยเตรียมตนไม่ยอมขอเอ่ยวอนขอเชยคนดี
1: นั่นคือผลงานของทาตรีที่คุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงหลายเพลงอยู่นะคะสุนทรภรณ์เองก็มีเพลงที่เป็นผลงานของทาตรีอยู่พอสมควรเช่นเพลงลานจันรันจวนต่อได้เพียงเงาทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและอีกเพลงหนึ่งสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคลื่นละเมอฝั่งเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อเช่นเดียวกัน

นั่นคือผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงอีกเพลงหนึ่งค่ะพ่อค้าเรือเร่เป็นเพลงที่ทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องแม่ย่านางแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงนะคะเป็นการร้องสดจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดดูดซับผลผลิตและผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียม
6: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าหลังมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทยกรมการค้าภายในจึงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดกุ้งจากแหล่งผลิตสำคัญอาทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรังและฉะเชิงเทราไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคและช่วยดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตรวมถึงดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งและโครงการเชื่อมโยงและระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่าปัจจุบันปริมาณผลผลิตและราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตขยายโอกาสทางการตลาดและยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนปริมประโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลในเวทีประชุมสหประชาชาติน
7: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความ

0: ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วมกันทดสอบแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนารูปแบบกำกับดูแลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมขณะเดียวกันประเทศไทยยังเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือและการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมคณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล
2: แพทย์หญิงสุภารัตน์กาญจนวณิชหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการสัมผัสสารเคมีสารชีวภาพและอันตรายจากการปฏิบัติงานยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันโดยการอบรมครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า25แห่งและโรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งร่วมกันขับเคลื่อนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่8กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงฟังเพลงรักเธอประเทศไทยหลังออร์เคสตราขับร้องผลงานของชัดชัยสุขาวดี

พลงแรกในช่วงนี้ผ่านไปแล้วคือรักเธอประเทศไทยต่อได้เพื่อนไทยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อนไทยโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำนะคะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะฟังเพลงจากภาพยนตร์กันนะคะในช่วงนี้ภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวเราจะฟังสองเพลงค่ะเพลงแรกคือดวงดาวดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือดาวประจำใจคุณสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยคำอธิษฐานของดวงดาวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงนี้คุณสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเช่นเดียวกันสองเพลงนี้จากภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาว

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวค่ะสร้างโดยบุรพาสินภาพยนตร์ฉายครั้งแรกปี2499นะคะรัตนพรอินทรกำแหงแสดงนำเพลงชุดต่อไปจะเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด35มิลลิเมตรสีและเสียงเรื่องแรกของเมืองไทยค่ะสร้างโดยคัญจราภาพยนตร์นะคะฉายครั้งแรกปี2501นำแสดงโดยสุเทพวงศ์กำแหงสืบเนื่องกันภัยเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและชาลีอินทรวิจิตเราจะฟังเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด3เพลงเริ่มด้วยเพลงสวรรค์มืดคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะและแสดงเป็นพระเอกของเรื่องด้วยในเรื่องนั้นตาบอดนะคะก็เลยมองเห็นทุกอย่างมืดไปหมดครูชาลีอินทรวิจิตและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงสวรรค์มืดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะเพลงครวญหาสุนทรยานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเป็นเพลงที่แม่สอนลูกสาวเรื่องความรักนะคะเพลงที่3จนจริงไม่จนรักในภาพยนตร์นั้นคุณสุเทพขับร้องกับคุณสืบเนื่องกันภัยซึ่งเป็นนางเอกนะคะแต่วันนี้เราฟังคุณสุเทพขับร้องกับคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด

0: นั่นคือเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด3เพลงคือเพลงสวรรค์มืดครวญหาและจนจริงไม่จนรักและช่วงต่อไปนี้เป็นเวลาของศาสตราจารย์และแพทย์ทูลพิษอมาตย์กยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เป็นเพลงอเมริกันนะครับชื่อ My Love Is Gone From Me ซึ่งขับร้องโดยเอ็ดเอมส์นักร้องชาวอเมริกันครับประวัติของเอ็ดเอมส์นั้นมีอยู่ว่าชื่อจริงๆของเขาคือเอ็ดยูริกนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธคริสต์ศักราช1927หรือปี2470นะฮะที่เมืองมาลเดนรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับเริ่มต้นการร้องเพลงตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมร่วมกับพี่ๆน้องๆเขา4คนด้วยกันเขาเริ่มมีชื่อเสียงในราวปี1930เสร็จๆนะครับแล้วก็เข้าไปประกวดการร้องเพลงตามงานต่างๆพอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นก็เลยรับการติดต่อให้ไปสังกัดกับบริษัทแผ่นเสียงเด็กก้าซึ่งเขาก็ได้ใช้ชื่อคณะว่า The Ames Brothers เพลงแรกที่สร้างชื่อเสียงให้เขาก็คือเพลงที่ชื่อว่า A Tree in the Meadows ซึ่งร้องร่วมกับโมนิก้าเลวิสนะครับต่อมาคณะของเขาก็ได้ย้ายไปสังกัดกับบริษัทชื่อCoral Records นะครับมีเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งคือเพลงชื่อ Rag Mop ต่อมาหลังจากนั้นก็ย้ายไปสังกัดกับ RCA Victor Records ซึ่งที่บริษัท RCA นะครับเขาได้สร้างผลงานดังๆออกมาอีกมากมายหลายเพลงด้วยกันและมีอัลบั้มออกมาหลายชุดเป็นแผ่นเสียงหลอกเพลงทั้งนั้นเลยนะครับที่มีชื่อเสียงมากก็มีเพลงที่ชื่อว่า The Naughty Lady of Shady Lane นะครับเพลงชื่อ Tammyเพลงชื่อMelody The More กลุ่มนักร้องของเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงประมาณปี1950นะครับแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงประมาณปี1960ก็ได้ยุบวงไปส่วนเอ็ดเอมส์นั้นยังคงรักที่จะอยู่ RCA Victor ต่อไปก็ยังคงร้องเพลงให้กับ RCA Victor ต่อไปอีกเพลงระยะหลังๆปี1965ที่มีชื่อเสียงมากและพวกเรารู้จักกันดีก็คือเพลงชื่อ Try to Remember เพลงชื่อ My Cup Runneth Over เพลง Time Time และเพลง Who Will Answer นะครับแต่เพลงที่รับความนิยมมากในบ้านเรานะครับก็มีเพลงชื่อ Season of Love เพลงชื่อ My Cup Runneth Over และเพลงที่จะเปิดให้ฟังในวันนี้คือเพลงชื่อ My Love Is Gone From Me ขอเชิญฟังต้นฉบับเดิมครับ

ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเสียงร้องของ Ed Ames ในเพลงที่ชื่อว่า My Love Is Gone From Me นะครับเพลงนี้ดูจากแผ่นเสียง RCA Victor นี่ก็บอกว่าคนแต่งมีที่กัน3คนชื่อ Stanton Bardell กับคนสุดท้ายชื่อ Salidas ครับชื่อเขียนต่างมากครับ Salidas นะครับนี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากและคุ้นหูพวกเราเป็นอย่างยิ่งสำหรับเอ็ดเอมส์นั้นยังเคยแสดงภาพยนตร์นะครับโดยมีบทบาทเป็นหนุ่มอินเดียนในภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่องดานิเอลบูนนะครับซึ่งเขาเคยร่วมแสดงกับเฟสพาร์เกอร์นอกจากนั้นก็ยังมีรายการโชว์เป็นของตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือประวัติของเอ็ดเอมส์กับเพลงที่ชื่อว่า My Love Is Gone From Me นะครับทีนี้พอมาถึงเมืองไทยก็เป็นช่วงระยะที่นักดนตรีหนุ่มๆของไทยประมาณปี2500นะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองเป็นชื่อวงดนตรีและนักร้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับวงที่มีชื่อเสียงมาก่อนก็คือวงชื่อ Silver Sand แล้วต่อมาก็มีวงชื่อ Pink Panther เกิดขึ้นนักดนตรีของวง Pink Panther นี่ก็เป็นนักดนตรีซึ่งได้มาจากวง Silver Sand หลังจากที่วง Silver Sand ได้หยุดการเสนอเพลงไประยะหนึ่งนะครับผู้ที่มีบทบาทนำวง Pink Panther ออกมาสู่วงการดนตรีเมื่อปี2521ก็คือวิชัยบุญยยันหรือชื่อเล่นว่าชื่อต่อยนะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งวงและเป็นศิลปินเต็มตัวทีเดียวคือเริ่มต้นเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ16ปีตั้งแต่ครั้งยังอยู่โรงเรียนดุสิตพนิชการแล้วก็คุณวิชัยเนี่ยครับได้เข้าไปอยู่ในวงซิลเวอร์แซนประมาณ12ปีหลังจากที่ซิลเวอร์แซนยุบตัวลงไปแล้วก็เลยมาตั้งวงใหม่คราวนี้เป็นหัวหน้าวงทีเดียวนะครับก็นักร้องประจำวงที่เรารู้จักกันคุ้นเคยก็มีกรองทองทัศนพันธ์ลูกสาวของสมยศทัศนพันธ์เนี่ยครับกับคุณโสรยาสิรินันท์นะครับคุณวิชัยนี่ก็บอกว่าเป็นคนที่ชอบเพลงโรแมนติกเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกเลยครับในการที่เขาหยิบเอาเพลงชื่อ My Love Is Gone From Me ของ Ed Ames มาแปลงเนื้อเป็นไทยแล้วก็ร้องเองด้วยโดยมีเพื่อนๆ เป็นคอรัสให้ต่อไปนี้ขอเชิญฟังเสียงของคุณต่อยนะครับหรือวิชัยบุญยยันในเพลงของ Pink Panther ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าวงนะครับเพลงนี้ให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าแด่รักที่จากไปทำนองเดิมก็คือ My Love Is Gone From Me ขอเชิญฟังครับ

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้และเราก็จะฟังเพลงจากภาพยนตร์ในชุดต่อไปกันเลยนะคะจากภาพยนตร์เรื่องโทนมีหลายเพลงทีเดียวแต่คืนนี้เลือกมา3เพลงจากการประพันธ์ของรักรักพงหรือท่านโพธิรักนั่นเอง3เพลงนะคะเริ่มด้วยชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะต่อด้วยนางฟ้าเพลงนี้วีระชัยสุกุมารขับร้องและฟ้าต่ำแผ่นดินสูงขับร้องโดยคุณเกษณีวงศ์ภักดีทั้งหมดนี้ผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทน

คืนนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินสร้างโดยละโวภาพยนตร์นะคะกำกับการแสดงโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการหรือพระองค์ชายเล็กค่ะฉายเมื่อปี2508แสดงนำโดยมิตรชัยบัญชาและเพชรราชชาวราชศิลปินแห่งชาตินะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงหลายเพลงเลยค่ะแต่เพลงที่ถือว่าเป็นเพลงใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือร่มเกล้านิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเราจะฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวินิจฉัยเสนอเรื่องของความสูญเสียและวิธีการจัดการกับสภาวะจิตที่เผชิญกับความสูญเสียเป็นเรื่องของนางวิสาขาที่ได้สูญเสียหลานเป็นที่รักของตนเป็นพระสูตรที่มาในพุทธกนิกายอุทานคาถาแต่ยังมีพระสูตรที่มาในสังยุตตนิกายถึงวิธีการที่ถึงแม้ว่าเราจะมีความทุกข์กายแต่จะทำอย่างไรให้ไม่มีความทุกข์ใจยังมีอุปมาเปรียบด้วยความยาวนานของสังสารวัฏที่เราได้พบเจอความทุกข์อยู่นี้มันมากทีเดียวในอนัมมัตถคปริยายในวรรคที่สองและยังมีอุปมาถึงการที่เราจะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายหรือเหมือนกับภูเขาที่กลิ่งบททับปวงสัตว์ทั้งหลายมามีพระสูตรสุดท้ายในอังคุตรนิกายตรัสถึงภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยนางวิสาขาคุตกนิกายอุทานะวิสาขาสูตรเล่มที่25ข้อที่78มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในบุพพารามของนางวิสาขามิคระมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของนางวิสาขามิคระมาตาเสียชีวิตลงเพราะนั้นนางวิสาขามิคระมาตามีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เที่ยงวันถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามนางวิสาขามิคระมาตาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากที่ไหนจึงมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันหรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของหม่อมฉันเสียชีวิตแล้วจึงทำให้หม่อมฉันมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันพระเจ้าข้าวิสาขาเธอต้องการมีบุตรและหลานผู้เป็นที่น่ารักน่าพอใจอย่างนี้เท่ากับชาวกรุงสาวัตถีเห็นหรือถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันต้องการมีบุตรและหลานผู้เป็นที่น่ารักน่าพอใจเท่ากับชาวกรุงสาวัตถีพระเจ้าข้าวิสาขาก็ชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวันมากเท่าไหร่ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวัน10คนบ้าง9คนบ้าง8คน7คน6คน5 4 3 2หรือ1คนบ้างกรุงสาวัตถีจะไม่เว้นว่างจากคนที่เสียชีวิตเลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่า
วิสาขาเธอจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรเธอไม่ต้องมีผ้าเปียกผมเปียกทุกครั้งทุกคราวอย่างนั้นหรือไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระเจ้าข้ามีลูกและหลานมากขนาดนั้นหม่อมฉันก็พอใจแล้วพระเจ้าข้าวิสาขาผู้มีสิ่งเป็นที่รักร้อยก็มีทุกร้อยมีสิ่งเป็นที่รัก90ก็มีทุก90มีสิ่งเป็นที่รัก80ก็มีทุก80ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก70ก็มีทุก70ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก60ก็มีทุก60ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก50ก็มีทุก50ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก40ก็มีทุก40ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก30ก็มีทุก30ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก20ก็มีทุก20ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก10ก็มีทุก10ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก9ก็มีทุก9ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก8ก็มีทุก8ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก7ก็มีทุก7ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก6ก็มีทุก6ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก5ก็มีทุก5ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก4ก็มีทุก4ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก3ก็มีทุก3ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก2ก็มีทุก2ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก1ก็มีทุกเพียง1ผู้ไม่มีสิ่งเป็นที่รักก็ไม่มีทุกข์ซึ่งเราเรียกว่า

ที่รักความเศร้าโศกเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆจึงชื่อว่ามีความสุขปราศจากความเศร้าโศกดังนั้นผู้ปรารถนาความไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจทุลีจึงไม่ควรยึดสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆวิสาขาสูตรจบประสูตรว่าด้วยลูกศรสันละสูตรสังยุตตนิกายเวทนาสังยุตเล่มที่18ข้อที่254ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมสวยเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างแม้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วก็เสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างกรณีชนสองจำพวกนั้นมีอะไรเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้มีการสดับกับปุถุชนผู้ไม่มีการสดับที่สุดทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกทุกขเวทนาต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญถึงความมึนงงคลั่งเพ้อเขาย่อมสวยเวทนาสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายกำลังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษแล้วยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมสวยเวทนาสองประการเพราะลูกศรคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกทุกขเวทนาแล้วก็เศร้าโศกลำบากใจร่ำไรรำพันทุกอกคร่ำครวญถึงความมึนงงคลั่งเพ้อเขาย่อมสวยเวทนาสองประการคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจหนึ่งเขาเมื่อถูกทุกขเวทนาต้องแล้วย่อมขัดเคืองปฏิฆะนุสัยในทุกขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาผู้ขัดเคืองจากทุกขเวทนาเขาเมื่อถูกต้องทุกขเวทนาแล้วก็ยังเพลิดเพลินในกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรพระปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นไม่รู้ชัดเรื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาอื่นนอกจากกามสุขเมื่อเขาเพลิดเพลินในกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนานั้นย่อมไหลไปตามและเขาก็ไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกตามความเป็นจริงจากเวทนาเหล่านั้นอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นและเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเพ
เรากล่าว

ว่าเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อถูกต้องทุกเวทนาแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกอกคร่ำครวญไม่ถึงความมึนงงหลงไหลเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายกำลังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษแต่ไม่ยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อถูกต้องทุกขเวทนาแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกอกคร่ำครวญไม่ถึงความมึนงงหลงไหลเขาย่อมเสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจ 1. เธอผู้ถูกทุกขเวทนานั้นแลต้องแล้วก็ไม่ขัดเคืองปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตามเธอผู้ไม่ขัดเคืองในพระทุกขเวทนานั้นได้เธอถูกทุกขเวทนาต้องแล้วก็ไม่เพลิดเพลินในกามสุขเพราะนั้นเพราะเหตุไรพระอริยสาวกผู้ใดสดับนั้นรู้ชัดเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาอื่นเว้นจากกามสุขเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนาก็ไม่ไหลไปตามและเธอรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเรื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเธอรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้อวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตามถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นผู้ปราศจากทุกข์ที่สุดทั้งหลายนี้แหละเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันเป็นเหตุให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่มีการสดับและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าอริยสาวกนั้นมีปัญญาเป็นพหูสูตรย่อมไม่เสวยทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนานี้เป็นความแปลกกันระหว่างจิรชนผู้ฉลาดกับปุถุชนธรรมที่น่าปรารถนาย่อมไม่ย่ำยีจิตของอริยสาวกนั้นผู้มีธรรมอันรู้แจ้งแล้วเป็นพหูสูตรเห็นแจ้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ท่านย่อมไม่ถึงความขัดเคืองเพราะอนิจจารมณ์อันหนึ่งความยินดีหรือความยินร้ายถูกท่านกำจัดแล้วตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมไม่มีท่านรู้บทที่ปราศจากทุลีไม่มีความเศร้าโศกรู้ชัดโดยชอบถึงฝั่งแห่งพบได้สรรสูตรจบประสูตรอนัมมัตถกสังยุตต์
หมวดที่สองสูตรที่หนึ่งว่าด้วยผู้มีความทุกข์เล่มที่16ข้อที่134มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเมื่อเธอได้เห็นบุคคลผู้มีความทุกข์มีมือและเท้าไม่สมประกอบปึงสันนิษฐานบุคคลนี้เถิดว่าแม้เราทั้งหลายก็เคยเสวยความทุกข์เช่นนี้มาแล้วโดยกาลนั้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่อุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเติมเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเรตนั้นแหละจึงควรเพื่อจะเบื่อหน่ายควรเพื่อคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงสูตรที่สองว่าด้วยผู้มีความสุขสุขิตะสูตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วก็พุทธะทั้งหลายเมื่อเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงสันนิษฐานบุคคลนั้นเถิดว่าแม้เราทั้งหลายก็ได้เคยเสวยความสุขเช่นนี้มาแล้วโดยกาลนานี้เพราะนั้นประเหตุไรประเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานประเหตุนี้แหละควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่สามว่าด้วยภิกษุ30รูปปิงสมัตตสูตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันในเขตกรุงราชกฤห์ครั้นนั้นภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปทั้งหมดล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ยังมีสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดให้อยู่ในภพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงมีพระดำริว่าก็ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปนี้ทั้งหมดล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัด
เป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ยังมีสังโยชน์ในภพอยู่ทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมให้ภิกษุเหล่านี้มีจุดหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นขณะที่นั่งบนอาสนะนี่แหละลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็สังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นถูกตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรโลหิตคือเลือดที่ลังไหลออกของพวกเธอทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรอย่างไหนจะมากกว่ากันก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนั่นแหละว่าโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าข้าสาธุสาธุดีละถูกแล้วพวกเธอทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่เราแสดงอย่างนี้ถูกต้องแล้วโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคถูกตัดศีรษะมาช้านานโลหิตที่หลั่งไหลนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นไก่ซึ่งถูกตัดศีรษะมาช้านานโลหิตที่หลั่งไหลนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้านถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรปล้นในทางเปลี่ยวถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นมาในการนานนี้โลหิตที่หลั่งไหลนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่2ถึง9ผู้เคยเป็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรและธิดาภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏ
แก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอยู่ก็สัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้หาไม่ใช่ได้ง่ายเลยสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดาโดยกาลนานนี้หาไม่ได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปพวกเธอได้สวยความทุกข์ความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเปรตนั้นในเรื่องนี้พอที่เดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่10ว่าด้วยภูเขาเวปุละเวปุละปัพพตสูตรในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏในเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้แหละในคราวนั้นชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าติวรามนุษย์เผ่าติวรามีอายุประมาณ 40,000 ปีมนุษย์เผ่าติวราขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลา4วันลงก็ใช้เวลา4วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคกกุสันทะมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศผู้เจริญชื่อว่าวิทุระและสัญชีวะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละตายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้ได้ชื่อว่าภูเขาวงกตะหรือภูเขาวงกตสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าโรหิตัสสะมนุษย์เผ่าโรหิตัสสะมีอายุประมาณ 30,000 ปีมนุษย์เผ่าโรหิตัสสะขึ้นภูเขาวงกตใช้เวลา3วันลงก็3วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคัมมนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคัมมนะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อปิโยสะและอุตระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิด
ชื่อภูเขาลูกนี้แหละตายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้ได้ชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยาหมู่มนุษย์สุปิยามีอายุประมาณ 20,000 ปีมนุษย์เผ่าสุปิยาขึ้นภูเขาสุปัสสะใช้เวลา2วันลงก็ใช้เวลา2วันสมัยนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์มีสาวกคู่หนึ่งเป็นผู้เลิศผู้เจริญชื่อว่าติสสะและหฤทัยวาชะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากแต่ในบัดนี้ภูเขาเวปุละนี้ก็ได้ชื่อว่าเวปุละเหมือนเดิมก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้ได้ชื่อว่าเผ่ามากทะมนุษย์เผ่ามากทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียง100ปีเป็นเกณฑ์จะต่ำกว่าหรือเกินกว่าก็มีมนุษย์เผ่ามากทะขึ้นภูเขาเวปุละเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวแต่บัดนี้เราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเรามีสาวกผู้หนึ่งเป็นผู้เลิศผู้เจริญชื่อว่าสารีบุตรและโมกขลานะสมัยนั้นภูเขานี้แหละก็จะหายไปมนุษย์เหล่านี้ก็จะตายไปและเราก็จะปรินิพพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตัดวิริยกรภาษินี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกาบสืบไปว่าภูเขาปาจีนวังสะของหมู่มนุษย์เผ่าติวราภูเขาวงกตของหมู่มนุษย์เผ่าโรหิตัสสะภูเขาสุปัสสะของหมู่มนุษย์สุปิยาและภูเขาเวปุละของหมู่มนุษย์เผ่ามากทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขทุติยวรรคอนัมมัตตคสังยุตจบพระสูตรว่าด้วยชราและมรณะเป็นประดุจภูเขาปัพพะโตปะมะสูตรสังยุตตนิกายเล่มที่15ข้อที่136
เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวันถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลที่ประทับนั่งแล้วดังนี้ว่าเชิญเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาแต่ยังวันทีเดียวพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กษัตริย์ที่ราชผู้ได้มฤทาภิเษกแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในกามกลุ่มรุมแล้วผู้ถึงซึ่งความมั่นคงในชนบทชนะปัตภีมณฑลอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่มีราชกรณียกิจอันใดบัดนี้ข้าพระองค์พร้อมที่จะขวนขวายในราชกรณียกิจนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามหาบพิตรก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าณที่นี้ราชบุรุษของพระองค์ผู้หนึ่งผู้ที่ควรเชื่อถือได้มีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทางทิศตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าก็เดชะข้าพระองค์มาจากทางทิศตะวันออกในที่นั้นข้าพระองค์ได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาขอพระองค์พึงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดพระเจ้าข้าลำดับนั้นบุรุษคนที่สองผู้มีวาจาเชื่อถือได้มีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทางทิศตะวันตกบุรุษคนที่สามและบุรุษคนที่สี่ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานต่างมาจากทิศเหนือและทิศใต้ก็เหล่านั้นเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะข้าพระองค์มาจากทางทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้ณที่นั้นได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาขอพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดพระเจ้าข้ามหาบพิตรก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่จะทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาบพิตรอาตมาภาพขอถวายพระพรให้ทรงทราบคือความแก่และความตายย่อมครอบงำพระองค์ก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเมื่อความแก่และความตายครอบงำข้าพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กษัตริย์ที่ราชผู้ได้มฤทาภิเษกแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในกามกลุ่มรุมแล้วผู้ถึงความมั่นคงในชนบทผู้ชนะปัตตภีมณฑลอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่ทรงกระทำการรบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าแม้เหล่าใดแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่ว่าไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและผลเดินทางแม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ก็ในราชตระกูลนี้มีมหาอมาตย์ผู้มีมนต์ซึ่งสามารถจะใช้มนต์ทำลายข้าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยมนต์แม้เหล่านั้นเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประหนึ่งในราชตระกูลนี้มีเงินทองทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในอากาศซึ่งพวกข้าพระองค์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือยุแย่ให้ข้าศึกที่ยกมาแต่กันก็มีอยู่เป็นอันมากแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำสิก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยทรัพย์แม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่รายเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำนอกจากการปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นคือเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่รายเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้พระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสดังนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาคือคำกราบต่อไปดังนี้ว่าภูเขาใหญ่ล้วนด้วยศิลาสูงตรดท้องฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยไม่เว้นใครใครไว้เลยมันย่อมย่ำยีเสียสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมทางกายทางวาจาและทางใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้โดยแท้ผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ประสูติว่าด้วยความแก่และความตายเป็นประดุจภูเขาปัพพะโตปัมมสูตรจบพระสูตรว่าด้วยภัยพยะสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่20ข้อที่63ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกภัยสามอย่างต่อไปนี้ว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออมาตาปุตติกภัยก็ภัยสามอย่างเป็นอย่างไรคือหนึ่งสมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่เมื่อตำบลถูกไฟเผาอยู่เมื่อเมืองถูกไฟเผาอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่หนึ่งนี้ว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออมาตาปุตติกภัยอย่างที่หนึ่งข้อที่สองมีสมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้น
เมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อตำบลถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สองนี้ว่าอะมาตาปุตติกภัยคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ข้อที่สามคือมีสมัยที่โจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่เมื่อมีภัยคือโจรป่าปล้นสะดมเมื่อชาวบ้านพากันขึ้นยานหนีไปในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สามนี้ว่าอะมาตาปุตติกภัยคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกอะมาตาปุตติกภัยทั้งสามอย่างนี้นั่นแหละว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ทั้งสามอย่างนั้นว่ากลายเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียก็ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ทั้งสามอย่างนั้นคืออะไรคือหนึ่งสมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านตำบลและเมืองถูกไฟเผาอยู่บางคราวมารดาก็ได้พบบุตรหรือบางคราวแม้บุตรก็ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ที่หนึ่งนี้แล้วว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ข้อที่สองสมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นมีอยู่เมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาย่อมเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านตำบลและเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่บางครั้งบางคราวมารดาก็ได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ที่สองนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปข้อที่สามสมัยที่ภัยคือโจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปเมื่อภัยคือโจรป่าปล้นสะดมชาวบ้านต่างขึ้นยานพากันหนีไปแต่บางครั้งบางคราวมารดาก็ได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกไปที่มารดาและบุตรช่วยกันได้อย่างที่สามนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปภิกษุทั้งหลายก็ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ที่แท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่
สามอย่างอะไรบ้างเล่าคือหนึ่งภัยที่เกิดขึ้นเพราะความแก่คือชราภัยสองภัยที่เกิดขึ้นเพราะความเจ็บคือพยาธิภัยและสามภัยที่เกิดขึ้นเพราะความตายคือมรณภัยเมื่อบุตรแก่มารดาย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าได้แก่เลยหรือเมื่อมารดาแก่อยู่บุตรก็ย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงแก่เองเถิดมารดาของเราอย่าได้แก่เลยหรือเมื่อบุตรเจ็บไข้อยู่มารดาย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าได้เจ็บไข้เลยหรือเมื่อมารดาเจ็บไข้อยู่บุตรก็ย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือเมื่อบุตรกำลังจะตายมารดาก็ย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงตายเองเถิดบุตรของเราอย่าได้ตายเลยหรือเมื่อมารดากำลังจะตายบุตรก็ย่อมไม่ได้ดังใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงตายเองเถิดมารดาของเราอย่าได้ตายเลยนี่แหละคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อย่างแท้จริงสามอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็มักปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงทั้งภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างและภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อีกสามอย่างนั้นมีอยู่มรรคและปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8คือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่ย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงซึ่งภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างและภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ทั้งสามอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายมรรคปฏิปทานี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละก้าวล่วงสมาตาปุตติกภัยสามอย่างและอะมาตาปุตติกภัยสามอย่างนี้แหละพยาสูตรจบและที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการเผชิญต่อความสูญเสียไม่ว่าจะพัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจหรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจมีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นต้นเป็นพระสูตรที่มาในคุตตกนิกายสังยุตตนิกายและอังคุตตรนิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เพื่อลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่1ทับ2569โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ2เรื่องคือเห็นชอบแนวทางการกำหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยและเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยซึ่งวาระสำคัญคือการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์2ข้อประกอบด้วยข้อที่2และ6ด้วยคุณค่าความสำคัญของการเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณและมีองค์ประกอบสำคัญสะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะทางศาสนาที่ผสมผสานถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมถึงเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมปปช.มีมติเอกฉันท์รับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีผู้ถูกกล่าวหารวมกว่า 6,000 ราย
4: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมประธานปปช.เป็นเจ้าของสำนวนเพื่อควบคุมดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองขณะที่นายแมนรัตรัตนสุคนกรรมการปปช.ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้เนื่องจากภรรยาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวสำหรับคดีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน22รายกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันแก้ไขคะแนนและนายหน้าเรียกรับเงินจำนวน33รายส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลืออีก 5,900 รายนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งทางปปช.จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายอย่างละเอียดและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตือนประชาชนระวังพัสดุต้องสงสัยและงดรับฝากสิ่งของเสี่ยงผิดกฎหมาย
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับฝากหรือรับหิ้วพัสดุและสิ่งของแทนผู้อื่นเนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีใช้เป็นช่องทางในการก่อเหตุความไม่สงบลักลอบขนส่งยาเสพติดอาวุธ วัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมายซึ่งผู้รับอาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัวขณะที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการตรวจสอบพัสดุอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะชิ้นที่ไม่มีเจ้าของอย่างชัดเจนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนให้เจ้าของพัสดุเป็นผู้รับด้วยตนเองและงดรับฝากแทนบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดหากพบพัสดุผิดปกติไม่ทราบที่มาห้ามเปิดเคลื่อนย้ายหรือสัมผัสโดยเด็ดขาดและให้รีบแจ้งตำรวจฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันเหตุร้ายและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: แดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะตามข่าวกันนะคะหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องเรามีความคืบหน้ามาอัปเดตมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงเวลาข่าวของเราที่จะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังกันทั่วประเทศนะคะทุกช่องทางที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทางออนไลน์นะคะทุกแพลตฟอร์มที่เราจะสื่อสารข้อมูลต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้พฤหัสบดีแล้วนะ
1: ค่ะวันพฤหัสสบดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็พรุ่งนี้ก็วันศุกร์คือจริงๆเราอยากจะสื่อถึงความหมายว่า
0: อะไรคะ
1: สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเวลาผ่านไปเหลือเกินเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มาทำงานจัดรายการวันหนึ่งเวลาเอ๊ะแป๊บ
0: ๆค่ะ
1: เที่ยงบ่ายแป๊บๆ
0: แล้วเช้าอีกแล้วแล้วก็วนมาเจอกันนะคะแน่นอนละข่าวยามเช้ามีเสิร์ฟทุกวันแบบนี้365วันนะคะเสิร์ฟกันเช้าๆหลังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันนี้พฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569แรม10ค่ำเดือน8นะคะใกล้จะถึงวันสำคัญเข้ามาทุกครั้งที่เราได้เห็นกันหลายท่านก็ปวารณาที่จะเตรียมงดเหล้าเข้าพรรษา
1: ค่ะ
0: นะคะ30กรกฎาคมเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มีความตั้งใจให้รางวัลตัวเองให้รางวัลครอบครัวนะคะในการที่จะลดละเลิกอบายมุขต่างๆบางทีบางท่านเนี่ยเหมือนเขาจะกินเจใช่ไหมเขาจะล้างท้องก่อนอันนี้ก็อีกประมาณ20วันเนี่ยวันที่29ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็อาสาฬหบูชา
1: อาสาฬหบูชา
0: วันที่30
1: แล้วก็วันเข้าพรรษาตามมาช่วงสิ้นเดือนอย่างที่เราได้ทราบกันก็จะมีวันสำคัญก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษา
0: ใช่แล้ว
1: ทำให้เรามีวันหยุดยาวตามปฏิทินเนี่ย
0: แต่มันจะมีฟันหล่ออยู่2ซี่คือวันจันทร์กับวันศุกร
1: ์รอติดตาม
0: ค่ะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยก็ยังคงเป็นสื่อที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนื่องในโอกาสวันสำคัญนะคะโดยเฉพาะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระบรมาภิไธยบปรและประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนนะคะตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศการเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันค่ะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวี่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ยังประเทศไทยค่ะแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคือเจ้าพายุนี้เนี่ยทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ขอให้ท่านที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนสักตีห้าที่ผ่านมารองอธิบดีฝ่ายวิชาการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานายณัฐวุฒิแดนดีท่านก็มีประกาศนะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีผลกระทบช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 10-15 กรกฎาคมจะเป็นช่วงๆกันไปคือช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้อ่าวไทยตอนบนแล้วทะเลอันดามัน

0: มีคลื่นสูง 2-3 เมตรสูงนะเกือบ2ตึก2ชั้นนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังนะคะเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะรายละเอียดบางส่วนคุณชยนันท์ก็รายงานไปแล้วนะคะเดี๋ยวกรมอุตุจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.นะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนที่เรามาอัปเดตกันทุกเช้าแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเราไปติดตามทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีกันเดี๋ยววันนี้กำหนดการที่เราได้นำเรียนไปก็คือเดี๋ยววันนี้ท่านไปเยือนนะฮะที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็คือกำหนดการ9ถึง10กรกฎาคม2569อดีตติดตามทางด้านของภาพบรรยากาศของภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปกันนะคะ
0: แต่ส่วนหนึ่งที่มีการติดตามตั้งแต่เมื่อวานก็คือท่านประชุมหลายนัดเหมือนกันมีทั้งนัดพิเศษมีทั้งเรื่องที่ต้องสะสางมีทั้งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้เกิดความกระจ่างให้กับสังคมนะคะหลายๆเรื่องทีเดียวนะคะท่านนายกรัฐมนตรีประชุมกรอ.นัดพิเศษค่ะหาแนวทางบริหารจัดการน้ำป้องกันเหตุอุทกภัยภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ยึดน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นแนวทางถอดบทเรียนนะคะและท่านก็ยังบอกด้วยว่าแม้น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติแต่ต้องหาทางป้องกันมาตรการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่2ของปีนี้นะคะที่ประชุมก็ยังมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายเอนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพดาดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมถึงภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะท่านนายกก็ได้กล่าวช่วงต้นของการประชุมนะคะว่าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ขออภัยค่ะจัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสำคัญต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการประชุมครั้งนี้กรอจะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งด้วยคือคู่กันไปนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะทางนี้ท่านก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจนะคะในการกำหนดมาตรการที่ดำเนินการได้จริงท่านก็เลยขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อจะได้กำหนดแนวทางทำงานร่วมกันแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีท่านยังบอกด้วยนะคะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นนัดพิเศษค่ะเพื่อต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งปีที่แล้วก็พบอุทกภัยปัญหาอุทกภัยอุบัติภัยน้ำท่วมนะคะอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่สงขลาโดยมีการถอดบทเรียนแล้วก็มีการหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุอย่างไรก็ตามนะคะท่านก็บอกว่ากันน้ำไม่ได้นั่นคือธรรมชาติแต่ต้องสร้างความพร้อมเรื่องการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้มีการลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงมหาดไทยในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตเรื่องการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยผ่านสายด่วนค่ะ1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะโดยทางด้านของการอำนวยความสะดวก สำหรับการเปิดช่องทางที่รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับผ่านสายด่วนของทางภาครัฐเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือ1111ทุกช่องทางนะครับรวมทั้งยังให้ทางกระทรวงมหาดไทยเองค่ะโดยศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือการกระทำผิดที่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยและก็ย้ำนะครับว่าข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องทำความจริงให้กระจ่างการให้ข้อมูลเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าบุคคลในกระบวนการทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดระบบของบ้านเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการคัดเลือกบุคคลให้คนที่มีความรู้เนี่ยมีความสามารถได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องโปร่งใสและยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้แก่ราชการท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะพูดถึงข้าราชการนะคะท่านรองนายกปกรณ์เนี่ยดูเรื่องใหญ่ๆประมาณ2เรื่องนี่แหละทั้งเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของการ early retire ข้าราชการนะคะหลายท่านก็ตามกันทุกวันเมื่อวานก็ขึ้นฟีดกันโอ้โหเรื่องของ early เนี่ยหลายคนติดตามมากๆเลยนะคะว่าในปีงบประมาณ2570นะคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรหลายฝ่ายก็พูดถึงเรื่องของกระแสว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไรต้องตามดูนะคะแต่ส่วนหนึ่งเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นนั้นนะคะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นินประพันธ์ก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นประชุมวางกรอบการทำงานเพื่อจะปิดช่องโหว่ใช้มาตรฐานจริยธรรมปิดช่องเข้าระบบแล้วก็เตรียมส่งรายงานชุดแรกนะคะ10กรกฎาคมนี้ก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการประชุมกันนะคะแล้วท่านก็แถลงนะคะนายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่1ค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการประชุมนะคะก็ระบุว่ากรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเวลา30วันนะคะท่านก็บอกว่าเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดหลายวันด้วยนะคะจึงประชุมกันเร็วหน่อยนะคะเพื่อวางแนวทางกำหนดวันแล้วก็เร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะออกก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วก็จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันส่วนรายงานชุดที่2จะเสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมเพราะท่านนายกเหมือนกับบอกหมุดไว้แล้วปักหมุดไว้แล้วว่าต้องรายงานทุก10วันแล้วก็ภายใน30วันต้องนะคะรายงานนะคะ
1: ค่ะอย่างที่เราได้รับทราบกันว่าเรื่องของการทุจริตสอบในส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีการบูรณาการการทำงานที่จะแก้ไขในเรื่องดังกล่าวเนี้ยกับหลายหน่วยงานด้วยกันหลักๆ ก็คือทางด้านของทางรัฐบาลเองกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกมีปปช.มีปปท.นะคะแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันนี้ปปช.ก็รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงทั้งคณะอนุกรรมการไตร่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติ
0: ค่ะ
1: นะคะสำหรับในเรื่องนี้นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงการกันนะคะท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยนะคะแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณานะอันนี้คือข้อมูล
0: ค่ะ
1: และก็คือมีมติให้ดำเนินการไตร่สวนเป็นคดีพิเศษโดยให้ตั้งคณะกรรมการไตร่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตราที่51เพื่อดำเนินการไตร่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้1ค่ะผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 ของกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ 3. กลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ 4. ค่ะบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะทั้งนี้ในการดำเนินการไต่สวนเรื่องดังกล่าวนี้ทางสำนักงานปปช.จะได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือในคณะกรรมการไต่สวนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของความคืบหน้าแล้วก็สถานการณ์พลังงานไปดูกันหน่อยหลังจากที่มีการปรับลดราคาน้ำมันลงเยอะมากๆเลยนะคะหลายส่วนก็ออกมาพูดถึงว่าพอน้ำมันลดแล้วค่าเดินทางค่ารถต่างๆจะปรับด้วยไหมนะคะล่าสุดทางด้านกรมการขนส่งทางบกเองก็ออกมาบอกข่าวดีนะในส่วนของการปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันปรับตัวลงเดี๋ยวจะเริ่มเสาร์นี
1: ้
0: วันที่11กรกฎาคมนี
1: ้
0: ค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มกลับสู่สภาวะปกติก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะทางกระทรวงคมนาคมโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทางคือให้มันสอดคล้องกันกับราคาน้ำมันที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวลดลงนะคะปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรนะคะเมื่อวานนี้นะราคาเมื่อวานนะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งค่าโดยสารก็เลยมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางอันนี้เป็นหมวด2ก็คือใครที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็หมวด3ก็คือระหว่างจังหวัดด้วยกรุงเทพไปต่างจังหวัดก็ลดนะคะระหว่างจังหวัดก็ลดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณแอลจะไปจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเดินทาง100กิโลเมตรก็ปรับลง3บาทต่อที่นั่ง
1: โอ้ค่ะ
0: นะคะก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็เป็นไปตามปกติตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้เพราะว่าอย่างเช่นบางท่านแบบอายุ60เนี่ยขึ้นรถก็
1: ใช่แล้วตอนนี้เขาปกติแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะมีค่าโดยสารให้ต่อเดือนเนี่ยเยอะนะ
0: ใช่
1: เท่าไหร่นะ840มั้ง
0: ใครได้เคยได้รับสวัสดิการเหล่านั้นบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะคะผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะว่าไปรับบริการแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าแค่โชว์บัตรก็เจ้าหน้าที่ก็จัดให้แล้วนะคะหลายท่านฟังหลายที่นะคะสัญญาณชัดเจนดีแต่จะคลึ้มๆหน่อยนะคะพี่ออสขุนปินติดตามอยู่27องศาหันคาชัยนาเนี่ยคลึ้มๆได้วันนี
1: ้ค่ะ
0: แต่คลึ้มยังไงข่าวยามเช้าชัดเจนนะคะว่าอย่างนั้นพี่ทิพวรรณด้วยนะคะผู้ใหญ่บำรุงทักทายเรามาพี่สมจิตอยู่ที่บรรพตพี่ใสผู้ใหญ่ท้าวอนนะคะพี่สุนทรพี่พรทิพาตอนนี้คอมเมนต์ก็มาเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้อ่านทุกท่านต้องขออภัยเนี่ยระยองก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะพี่แอร์ภัทรพรฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเตรียมเข้ามาติดตามรายการดีๆของเราแล้วก็ข่าวสารที่นำเสนอกันพิธีกรบอกว่าติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่นะคะแล้วก็อุทัยธานีตอนนี้เนี่ยฟังอยู่นะเสียงภาคชัดเจน
1: นี่คุณธินกรบอกว่า750บาทต่อเดือนนะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสำหรับรถสาธารณะขอบคุณด้วยนะ
0: ค่ะขอบคุณมากพี่ธินกรพอพูดถึงก็นะคะหลายๆท่านก็ติดตามกันมาที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะบอกเรามาเพิ่มเติมหน่อยพี่จิระพิญญาธรพี่อเนกวงหาบุตรบอกว่าที่บึงการท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกริมของอากาศดีมากครับตอนนี้พี่ขนกกนกใช่ไหมขนกพี่ขนกบอกว่าอำเภอแม่แตงตอนนี้เสียงดังฟังชัดมีประโยชน์ต่อประชาชนมากๆค่ะเมื่อวานลมแรงฝนไม่ตกร้อนมากที่ป่าโมกเจ้มวยรายงานมานะคะพี่ระมิตาก็ทักทายมาขอบคุณมากเลยนะคะเรายังมีอีกหลากหลายประเด็นแล้วก็ เดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นวันจันทร์นี้13กรกฎาคมในแอดคาราบาวโอ้โหคนจองเต็มแล้วมั้งเนี่ย
1: ใช่ก็คืออยากจะนำเรียนว่านะครับเป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569จันทร์ที่ใกล้จะถึงนี
0: ้
1: ย้ำสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรที่จะเข้าชมนะกิจกรรมของถนนดนตรีถนนดนตรีไรส์ในรอบของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะย้ำนะว่าวันจันทร์ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะที่เราจะมีกิจกรรมกัน
0: หัวใจให้เจอ
1: เรามาหาหัวใจกันให้เจอนะคะที่ห้องออดิทอเรียมศูนย์ปฏิบัติการนะคะศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะ
0: ค่ะ
1: เราอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตที่ดินแดง
0: ใช่หลายท่านเคยมาแล้วนะคะแล้วก็ประทับใจนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันทำงานแต่ว่าน้าแอร์ได้คิววันนั้นนะคะพี่โยพินโยรุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานก็พร้อมต้อนรับเช่นเคยนะคะเอาละนะคะพี่อันเอื้อมการว่ามูดอาหารฝนตกทั้งวันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกที่เดี๋ยวเราพักกันติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นมากๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ

0: อำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 28หมายเลขใบเรือ THA 48จากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์ด้วยกันครับโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วครับ นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบกันมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกผลักดันโครงการ Thailand Fast Passลดอุปสรรคการลงทุนหนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ ABAC ครั้งที่3/2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่9กรกฎาคม2569โดยได้กล่าวว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพโดยได้ผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนทำให้การดำเนินการนั้นดำเนินได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นครับและยังเป็นการสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือตัวย่อ FTA คุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจในการตัดสินใจลงทุนผลิตและขยายกิจการรัฐบาลเองก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและผลักดันข้อเสนอจาก ABAC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปครับก็เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดระยะเวลา3วันของการประชุม ABAC นั้นผู้นำภาคธุรกิจจาก21เขตเศรษฐกิจเอเปกและภาคเอกชนไทยได้ร่วมกันพิจารณาและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญอันได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนก่อนนำผลลัพธ์ไปพัฒนาเพื่อนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปีนี้แหละครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีไทย DevX 2026ครั้งแรกของประเทศไทยผนึกภาครัฐเอกชนและนักวิจัยสร้างพลังอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยประจำปี2569หรือไทย DevX 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า Power of Self Reliance พลังแห่งการพึ่งพาตนเองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและผลักดันสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการโดยย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและรัฐบาลก็มีนโยบายผลักดันการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ลดการพึ่งพาการจัดหาจากต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและกองทัพ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทยเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยยกระดับเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรออนัดพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคณะกรรมการร่วมชุดนี้นัดพิเศษนี่แหละครับเพื่อถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรออนัดพิเศษครับเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมในปลายปีนี้แหละครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนกันด้วยรวมทั้งนำแซนด์บ็อกซ์มาใช้กับพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุและระหว่างเกิดเหตุเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งแผนดูแลอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยต้องชัดเจนและต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต้องต่อเนื่องกันด้วยครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับการจัดสรรงบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจัดทำแผนงานและกรอบงบประมาณการแก้ไขน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยบูรณาการโครงการคมนาคมและระบบบริหารจัดการน้ำเข้าด้วยกันเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องนายกรัฐมนตรีได้เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในทุกมิติแล้วครับมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดในการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโดยมุ่งที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศคือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียแหละครับและยังเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะพบหารือกับภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียและภาคธุรกิจมาเลเซียกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียและจะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญเลยครับในการยกระดับความเชื่อมโยงชายแดนของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับและเพื่อให้คนไทยนั้นสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มแล้วครับโดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากกว่าการออมรูปแบบเดิมๆ plus ทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึง

0: มีความพิเศษมากนะคะมีการนำเอารูปแห่งความทรงจำนะคะนำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของพระองค์ค่ะนะคะมานะคะจัดนิทรรศการด้วยนะคะครั้นยังทรงศึกษาเล่าเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.แล้วก็ครั้นเมื่อทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนนะคะซึ่งเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆตั้งแต่การสมัครเรียนนะคะกับทางมสท.ที่ถูกดำเนินการจัดเก็บมาอย่างดีตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาก็นำมาจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดเตรียมจุดถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยนะคะมสท.ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าเปิดโอกาสให้เข้าชมฟรีนะคะท่านสามารถเดินทางไปเข้าชมแล้วก็ร่วมถวายความอาลัยและเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้นะคะที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1ของมสท.นะคะมีให้ชมกันยาวถึง18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องหลังผู้นำสหรัฐประกาศว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามพ่ายสหรัฐอเมริกา 3-0 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกสนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569